0: รีมที่นักเรียนทานในช่วงพักกลางวันล่ะคะมีสถานะอะไร
1: ของเหลว
0: เยี่ยมมีสถานะเป็นของเหลวนั่นเองนะคะแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าเอ๊นักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดไอศกรีมจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้คะเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าครีมอยู่ในไอศกร
0: ี
2: ม
0: กล้องจับใหม่ได้เลยลูก
3: เพราะว่าไอศกรีมแข็งอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไปจนกลายเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวค่ะ
0: อุณหภูมิต่ำเกินไปอยู่อะไรนะครับ
3: อุณหภูมิสูง
0: อุณหภูมิสูงนะคะอุณหภูมิสูงนี่จะมีสภาพอากาศที่เป็นอย่างไรคะ
3: ร้อนค่ะ
0: อยู่สภาพอากาศที่ร้อนใช่ไหมคะไอศกรีมจึงเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเนาะนะคะไอศกรีมอยู่ที่ไหนนะอยู่ใน
3: กระเป
0: ๋าใช่ไหมคะอ่ะนั่งลงค่ะปรบมือให้กับกล้องค่ะเอาล่ะนะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศใช่ไหมคะและนักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดที่จะสามารถเก็บไอศกรีมไว้ทานในช่วงพักกลางวันได้คิดว่ามีวิธีการอื่นไหมคะที่สามารถเก็บไอศกรีมเอาไว้ทานช่วงพักกลางวันได้ทานช่วงเช้ายังเป็นไอศกรีมแท่งอยู่เลยพอไปตอนบ่ายเริ่มทำไมละเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวแล้วเอ๊ะจะมีวิธีการไหนไหมนะที่จะเก็บให้ยังคงเป็นไอศกรีมแท่งอยู่คิดว่ามีไหมอัศจรรย์คิดว่ามีอัศจรรย์คุณครูขอฟังอัศจรรย์หน่อยค่ะ
4: ช่องแช่ไอติมครับ
0: อ๋อช่องแช่ไอติมว่าแต่เอ๊ะถ้าเราไม่มีช่องแช่ไอติมล่ะทำไงอ่ะนักเรียนมาโรงเรียนแล้วนักเรียนไม่มีช่องแช่ไอติมทำไงดีลูกไอศกรีมเนาะนะคะแล้วมีช่องแช่ไอศกรีมทำไงดีอ่ะคิดต่อจากอาจารย์สิคิดต่อขอบใจมากอาจารย์อ่ะขอฟังภูมิพัฒน์ครับภูมิพัฒน์จะทำยังไง
5: เก็บใส่ถุงเย็นครับ
0: เก็บใส่ถุงเย็นนั่นแสดงว่าหนูก็ต้องพกถุงเย็นมาโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะมีวิธีการอื่นอีกไหมมีไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันว่ามีวิธีการไหนอีกบ้างนะคะที่จะเก็บไอศกรีมเอาไว้นะคะไว้ทานช่วงบ่ายได้นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบนะคะจากกิจกรรมนี้กันนะคะเป็นกิจกรรมที่1น้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะได้อธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำหวานนะคะกะละมังพลาสติกช้อนน้ำแข็งก้อนเล็กๆ เกลือแกงนะคะแล้วก็แก้วพลาสติกใสค่ะเอาล่ะสำหรับวิธีการทำกิจกรรมของเรานะคะจะอยู่ในหน้า92ค่ะให้นักเรียนต้นทางปลายทางสามารถเปิดได้เลยนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะจะมีด้วยกัน3ข้อนะคะคือข้อ1ถึงข้อ3นะคะเอาล่ะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะพร้อมแล้วโดยอ่านในใจนะ3ข้อนี้ทำอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะแล้วเข้าใจไหมว่าต้องทำอะไรบ้างกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะนักเรียนนะคะจะต้องอ่านสถานการณ์ใช่ไหมคะว่าแต่อ่านสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรคะไอติมหลอดหรือว่าไอศกรีมหลอดคะนะคะวันนี้เราต้องอ่านสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับการทำไอศกรีมหลอดนั่นเองเมื่ออ่านแล้วต้องทำอะไรต่อไปเอ่ยจะต้องร่วมกันทำอะไรคะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์อะไร
1: คำถาม
0: ใช่ต้องวิเคราะห์คำถามจากในสถานการณ์นั่นก็แสดงว่าเมื่อหนูอ่านสถานการณ์แล้วหนูจะเจอคำถามในสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าคำถามนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นแล้วเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันทำอะไรนะออกแบบวิธีการเพื่อหาคำตอบของคำถามที่อยู่ในสถานการณ์นะคะโดยมีการพิจารณาจากอะไรคะ
1: จาก
0: อุปกรณ์ที่กำหนดให้นะคะซึ่งครูนั้นจะมีอุปกรณ์ที่กำหนดให้นักเรียนแต่เมื่อสักครู่นักเรียนก็พอจะมองพอจะทราบไปแหละว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นแล้วให้ทำอย่างไรต่อไปคะให้ระบุวิธีการสังเกตนะคะระบุวิธีการสังเกตแล้วก็ต้องทำยังไงด้วยออกแบบอะไรใช่ต้องมีการออกแบบการบันทึกข้อมูลแล้วก็นำเสนอนะคะหลังจากนั้นทำอะไรมาร่วมกันทำอะไรคะ
1: ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปวิธีการคำตอบ
0: มาร่วมการอภิปรายหรือคุยเพื่อสรุปคำตอบนะคะวิธีการสังเกตวิธีการบันทึกผลนั่นเองนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยห้องเราอะเราจะเลือกวิธีการใดหลังจากที่เพื่อนๆได้นำเสนอมาแล้วนะคะเพื่อเราจะได้ทำกิจกรรมได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลงมือทำกิจกรรมไหมคะวันนี้เรายังจะไม่ได้ลงมือทำกิจกรรมตามที่สรุปไว้นะคะเราจะลงมือทำกิจกรรมตามที่สรุปไว้ในชั่วโมงต่อไปแต่วันนี้เนี่ยหนูจะได้อะไร1เมื่อหนูดูอุปกรณ์ที่คุณครูนั้นให้นักเรียนได้สังเกตแล้วนักเรียนจะต้องออกแบบใช่ไหมคะวิธีการทำกิจกรรมวิธีการสังเกตว่าเนี่ยนะจะสังเกตอะไรบ้างรวมทั้งบันทึกผลกิจกรรมก็ต้องมีการออกแบบเพราะว่าเวลานักเรียนนะคะทำกิจกรรมนั่นแหละก็ต้องมีการบันทึกผลถูกต้องไหมคะดังนั้นก็คือวันนี้ที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะส่วนการลงมือทำกิจกรรมเราจะทำในชั่วโมงต่อไปนะคะอ่านสถานการณ์นั่นเองค่ะอ่านสถานการณ์หน้า94เปิดเจอหรือยังคะเจอแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านพร้อมกันนะคะอาจจะอ่านที่หน้าจอคุณครูก็ได้นะคะเมื่ออ่านแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์คำถามจากสถานการณ์แล้วก็บันทึกผลนะคะพร้อมไหมคะจากสถานการณ์พร้อมแล้วอ่านทั้งต้นทางและปลายทางค่ะอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียน

0: คำถามที่อยู่ในสถานการณ์ไหมคะ
1: เจอค่ะ
0: กี่คำถามคะ
1: 2คำถาม
0: มีอะไรบ้างคะ
1: น้ำ
0: ต
1: าล
0: ได้อะไ
1: ร
0: เขาอยากรู้ว่าน้ำหวานกลายเป็นไอศกรีมหลอดได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่1แล้วคำถามที่2ล่ะคะมี2คำถามนักเรียนบันทึกลงไปได้เลยค่ะเขามีให้นักเรียนนั้นบันทึกลงไปด้วยใช่ไหมคะบันทึกได้เลยนะคะสถานการณ์คำถามคืออะไรมี2คำถามค่ะ

0: หนูกรวิกานะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะจากสถานการณ์คำถามมีว่าอย่างไรบ้างคะจับไมค์เลยลูกมีสองคำถามใช่ไหมคะคำถามแรก
1: น้ำหวานกลายเป็นไอศกรีมหลอดได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: ไอศกรีมหลอดเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานได้อย่างไร
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆใช่ไหมเหมือนที่เพื่อนตอบไหมคะถูกต้องค่ะคำถามแรกอยากรู้ว่าน้ำหวานกลายเป็นไอศกรีมหลอดได้อย่างไรคำถามที่สองไอศกรีมหลอดเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานได้อย่างไรสองคำถามนี้สำคัญนะคะเพราะว่าสองคำถามนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมค่ะนะคะพอหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะวางปากกาค่ะนะคะแล้วก็หันมาดูคุณครูนะว่านักเรียนต้องทำอย่างไรกันบ้างมาดูต่อไปค่ะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำอะไรนะคะจะต้องเขียนวิธีการหาคำตอบใช่ไหมคะว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรจากที่เรานั้นได้อ่านคำถามไปแล้วเมื่อสักครู่แล้วก็วิธีการสังเกตนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะอยู่ในใบงานหน้า95ที่นักเรียนนั้นต้องร่วมกันในการคิดแล้วก็เขียนลงไปนะคะเดี๋ยวมาดูคำแนะนำจากคุณครูก่อนค่ะนะคะก่อนที่จะเขียนลงไปนะวิธีการหาคำตอบนะคะนักเรียนต้องดูสองคำถามนี้นะคะที่คุณครูบอกนะเอาล่ะนักเรียนต้องวางปากกาทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแล้วก็หันหน้ามาทางคุณครูเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อตอบคำถามได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะคำถามแรกเนี่ยน้ำหวานเนี่ยกลายเป็นไอศกรีมหลอดได้อย่างไรแล้วก็ไอศกรีมหลอดเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานได้อย่างไรตรงนี้นักเรียนจะต้องเขียนเป็นลำดับขั้นตอนนะคะซึ่งในขั้นตอนของนักเรียนนั้นควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นภาพหลังจากนี้ให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ทำไมอีกเมื่อนักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนแล้วนักเรียนก็ต้องดูนะคะขั้นตอนที่เรียนเขียนนั้นต้องสามารถทำกิจกรรมตามที่ออกแบบได้ทั้งหมดเลยนะคะง่ายๆเลยคือเขียนขั้นตอนใช่ไหมคะวิธีการทำกิจกรรมนั่นแหละเมื่อนักเรียนนั้นได้เห็นอุปกรณ์แล้วนะคะก็เขียนลำดับขั้นตอนลงไปและวิธีการสังเกตล่ะเราสังเกตอะไรบ้างนะคะซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตลักษณะน้ำหวานก่อนทำกิจกรรมนะคะว่าเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสีหรือสถานะนะคะของสารหรือสังเกตขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนสังเกตอะไรบ้างนักเรียนเขียนลงไปเลยว่านักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลังการทำกิจกรรมล่ะต้องสังเกตไหมแล้วถ้าสังเกตเนี่ยต้องสังเกตอะไรนั่นคือวิธีการสังเกตหนูจะสังเกตยังไงได้บ้างนะคะ

อ่ะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะมีใครมีคำถามตรงนี้ไหมมีไหมคะเอาล่ะนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นได้ทำกิจกรรมนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบวิธีการเพื่อหาคำตอบของคำถามของสถานการณ์โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ที่กำหนดให้แล้วก็ระบุวิธีการสังเกตแล้วก็นำเสนอค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะก็ดูอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เตรียมมาได้เลยหรือจะดูของคุณครูก็ได้นะคะซึ่งคุณครูนั้นจะขึ้นภาพให้นักเรียนนั้นได้สังเกตนะคะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูขอแนะนำนักเรียนนิดนึงนะคะบางคนก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนย้อนกลับไปดูในสถานการณ์ค่ะว่าในสถานการณ์นั้นเขามีการทำอย่างไรนะคะเขามีการทำน้ำหวานของเขาอย่างไรซึ่งวิธีการที่เรียนจะทำก็จะคล้ายกับที่ในสถานการณ์ค่ะการทำน้ำหวานในสถานการณ์นะคะก็คือการทำไอศกรีมหลอดนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูในสถานการณ์ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเขียนได้ไหมเอ่ยไปถึงวิธีการสังเกตกันหรือยังนะคะจากที่คุณครูเดินดูนะคะนักเรียนตอนนี้ก็คือไปที่วิธีการใช่ไหมคะตอนนี้กำลังเขียนขั้นตอนอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนได้มีการนำอุปกรณ์ไปอยู่ในขั้นตอนของนักเรียนไหมคะที่คุณครูกำหนดให้ได้มีไหมมีไหมคะมีอุปกรณ์ที่ครูกำหนดให้ไปอยู่ในขั้นตอนของนักเรียนไหมคะมีนะคะวิธีการหาคำตอบนะคะคือเขียนขั้นตอนแล้ววิธีการสังเกตหนูจะสังเกตอย่างไรเดี๋ยวครูขอฟังสักหนึ่งกลุ่มหนึ่งก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปบันทึกผลนะคะขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นะคะ1คนค่ะใครก็ได้ตามที่กลุ่มของหนูเขียนมานะคะวิธีการหาคำตอบหนูจะหาคำตอบได้อย่างไรคะ
1: 1เทน้ำแข็งใส่ในกะละมังพลาสติก2ใส่เกลือตามลงไป
0: ใส่อะไรนะคะ
1: ใส่เกลือตามหลังลงไป
0: ค่ะ
1: 3แช่แก้วน้ำหวานลงไป4ใช้ช้อนคนรอบกะละมัง5คนไปเรื่อยๆจนน้ำหวานกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง1นำน้ำหวานที่คำถามที่2นำน้ำหวานที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วเทลงใส่แก้วเปล่าแล้วรอจนกว่าจะละลายค่ะ
0: นั่นคือวิธีการสังเกตของกลุ่มหนูใช่ไหมคะปรบมือกับเพื่อนค่ะเป็นไงบ้างกลุ่มเรากลุ่มเพื่อนต่างกันไหมต่างกันไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันป่ะไม่เหมือนนะคะทำยังไงกันนั่นคือตัวอย่างของกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูการบันทึกค่ะนักเรียนต้องมีการออกแบบบันทึกทุกคนหันมาทางคุณครูก่อนนะคะตรงส่วนนี้อาจจะทำให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะการบันทึกผลเราจะบันทึกอย่างไรนะคะบันทึกอย่างไรนักเรียนสามารถบันทึกได้ตามที่นักเรียนนั้นสนใจเลยนะคะแต่คุณครูจะแนะนำให้นะว่าการบันทึกเนี่ยนักเรียนน่าจะมีการบันทึกอย่างไรบ้างอันดับแรกต้องมีผลการสังเกตใช่ไหมใช่ไหมคะพอนักเรียนคนไปเรื่อยหรือทำไปเรื่อยนักเรียนต้องสังเกตไหมสังเกตหรือไม่สังเกตต้องสังเกตผลใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ครูเดินรอบๆเนี่ยนะคะเดินเวลาที่ใส่เข้าไปนะคะเริ่มแต่ศูนย์ก็คือตอนแรกเลยที่เรายังไม่จับเวลาใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างผลการสังเกตนักเรียนก็สังเกตว่า

เอ๊ะน้ำสีมีสีอะไรหรือน้ำหวานน้ำหวานมีสีอะไรหรือน้ำหวานมีสถานะอะไรแล้วหลังนั้นก็จับเวลาไปเรื่อยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าจับเวลาเท่าไหร่นะคะถึงจะสังเกต5นาทีเหมือนที่โปรดบอกไหมมันนานไปไหม5นาทีหรือไม่นานนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันหรือหนึ่งอย่างอีกแบบหนึ่งนี่บอกว่าหนูไม่ถนัดตารางกับคุณครูหนูจะออกแบบบันทึกด้วยกันวาดรูปได้ไหมคะคำตอบคือได้ถ้าเด็กจะวาดรูปไปก็ได้ค่ะซึ่งนั่นเลยก็ต้องมีการบันทึกเหมือนกันว่ากี่นาทีนะคะคือมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สังเกตผลนะคะผลการสังเกตผลของน้ำหวานว่าเป็นอย่างไรน้ำหวานยังมีสีเป็นแบบไหนหรือมีสถานะเป็นอะไรซึ่งนักเรียนจะต้องวาดไปเรื่อยบันทึกไปเรื่อยวาดไปเรื่อยวาดไปเรื่อยจนทำไมคะน้ำหวานมีการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมคำถามเขามีสองคำถามใช่ไหมน้ำหวานเปลี่ยนสถานะอะไรนะคะเป็นอะไรนะคำถามแรกเป็นของแข็งใช่ไหมคะคำถามที่สองก็คืออะไรนะคะเอาใหม่คำถามแรกว่ายังไงนะคะคำถามแรกทำให้น้ำหวานกลายเป็นไอศกรีมหลอดได้อย่างไรแล้วก็คำถามที่สองคือไอศกรีมหลอดเปลี่ยนกลายเป็นน้ำหวานได้อย่างไรนะคะมันจะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมการทำน้ำหวานให้เป็นไอศกรีมหลอดกับการทำให้ไอศกรีมหลอดกลับมาเป็นน้ำหวานนะคะลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะลองคุยกันในกลุ่มว่าจะออกแบบอย่างไรและเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะดังนั้นกิจกรรมปลายทางให้ออกแบบการบันทึกข้อมูลแล้วก็นำเสนอค่ะหลังจากนั้นให้ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปวิธีหาคำตอบวิธีการสังเกตว่าเราจะสังเกตอย่างไรเหมือนที่โปรดนำเสนอไหมเราจะสังเกตแบบนั้นหรือเปล่าและวิธีการบันทึกผลเราจะบันทึกยังไงดีในกลุ่มของเราจะอัพรูปแบบตารางหรือจะวาดรูปดีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็รบกวนท่านครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้กำลังทำอยู่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูขอฟังนิดนึงค่ะนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งคุณครูเดินดูฟังนักเรียนแล้วนะคะก็มีการคิดออกมาได้หลากหลายนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ไปเขียนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวคุณครูขอฟังตั้งแต่ขั้นตอนเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาสรุปร่วมกันตกลงเราจะเอาแบบไหนใช่ไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราต้องทำกิจกรรมนะคะขอฟังกลุ่ม5ค่ะตั้งแต่วิธีการเลยนะคะขั้นตอนวิธีการสังเกตจะสังเกตยังไง
1: ขั้นตอนที่1ค่ะนำน้ำแข็งมาใส่ในกะละมังค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนที่2นำเกลือมาใส่ในน้ำแข็งค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนที่3นำแก้วที่มีน้ำหวานมาซ้อนกับแก้วเปล่าค่ะ
0: ซ้อนกับแก้วเปล่า
1: ขั้นตอนที่4นำปลายช้อนมาขั้นระหว่างแก้วน้ำหวานกับแก้วเปล่าค่ะ
0: นำอะไรมาขั้นนะลูก
1: ช้อนค่ะ
0: เอาช้อนมาขั้นระหว่างอะไรนะ
1: แก้วน้ำหวานกับแก้วเปล่าค่ะ
0: ค่ะขั้นตอนมีใครจะเพิ่มเติมขั้นตอนไหมคะขั้นตอนเหมือนเพื่อนไหมเหมือนกลุ่ม4ไหมกลุ่ม4เขาบอกว่าเขาเอาแก้วมาซ้อนกันขอโทษค่ะกลุ่ม5เอาแก้วมาวางมาซ้อนกันใช่ไหมคะคะสลับขั้นตอนของหนูกลุ่มอื่นเอาแก้วมาซ้อนกันไหมสังเกตว่าคุณครูมีแก้วเปล่ามาให้ด้วยเออแก้วเปล่ามาทำอะไรอ่ะเอาแก้วเปล่ามาทำอะไรมีใครเห็นแตกต่างจากนี้ไหมคะซ้อนทุกกลุ่มเลยไหมนักเรียนเอาแก้วเปล่ามาทำอะไรคะนักเรียนเขียนไว้ฮะอ้าวขอฟังกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี
2: ้นำน้ำแข็งใส่กะละมัง2นำเกลือใส่ในกะละมังที่มีน้ำแข็งและเอาช้อนคน3นำน้ำหวานที่อยู่ในแก้วใส่กะละมังที่มีน้ำแข็งไปทั้งแก้ว4เขย่ากะละมังที่มีน้ำแข็งที่มีแก้วน้ำหวาน5สังเกตว่าน้ำหวานเริ่มเย็นตัวหรือยัง6หากน้ำหวานกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วนำเกล็ดน้ำแข็งใส่อีกแก้วหนึ่ง7ตั้งแก้วทิ้งไว้รอให้เกล็ดน้ำแข็งละลายค่ะ
0: นะคะอ่ะเป็นไง2กลุ่มแล้วกลุ่มของตัวเองเลือกวิธีการไหนดีคะเพราะนั้นค่ะน้ำหวานที่อยู่ในแก้วอ่ะแน่นอนในกะละมังมีน้ำแข็งใช่ไหมคะในน้ำแข็งนักเรียนคิดว่าน่าจะใส่อะไรใส่เกลือใช่ไหมคะจากเดินดูทุกกลุ่มคือในน้ำแข็งนะคะใส่เกลือโรยเกลือลงไปหลังจากนั้นทำอะไรกันต่อทำอะไรต่อคะนำแก้วที่มีน้ำหวานเอาไปใส่ในกะละมังที่มีน้ำแข็งโดยอาจจะนักเรียนอาจจะแหวกตรงกลางก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแต่ควรเทลงไปไหมทำไมไม่ควรเทลงไปน้ำอาจจะเค็มเพื่อนบอกใช่ไหมคะเพื่อนบอกน้ำอาจจะเค็มเพราะนั้นเราอาจจะแหวกตรงกลางเอาไว้แล้วทำไมคะใส่วางแก้วลงไปแล้วนั้นก็ทำอะไรคะทำไมเขย่าใช้ช้อนคนน้ำแข็งลบ

0: รอบๆหรือก็ช่วยเขย่านะคะเขย่าเขย่าเขย่าหลังจากนั้นนั่นคือหลังจากนั้นก็ทำไมคะรอการเปลี่ยนแปลงทีนี้มาถึงวิธีการสังเกตแล้วเราจะสังเกตอย่างไรเมื่อสักครู่โปรดบอกว่าใช้เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องสังเกตสัก5นาที5นาทีเนี่ยเร็วไปไหมเอ้ช้าไปไหมคะ5นาทีจะเป็นยังไงถ้าน้อยกว่านั้นจะทำให้เราสังเกตได้ทำไมได้ได้ชัดเจนมากขึ้นอาจจะเป็นทุกๆ2นาทีพอทุก2นาทีปุ๊บมาดู1ครั้งมีการเปลี่ยนแปลงไหมทุก2นาทีปุ๊บมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นรอให้ของเหลวเปลี่ยนสถานะทั้งหมดแล้วเลยแล้วก็เอาอะไรคะแก้วที่เปลี่ยนสถานะทั้งหมดออกมาแล้วก็มาวางไว้แล้วก็ตักที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งทั้งหมดแล้วอะค่ะเป็นธนบัตรแล้วไปตักเอาไปใส่ในแก้วเปล่าพอตักใส่ในแก้วเปล่าปุ๊บก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงต่อไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอ่ะมาตรงนี้นะคะบันทึกผลในใครแบบเป็นแบบตารางยกมือใครเป็นแบบวาดรูปยกมือมีทั้ง2แบบนะคะเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในครั้งหน้านะคะว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้นักเรียนได้มีการออกแบบวิธีการเพื่อนำไปสู่การหาคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานไหมคะได้มีไหมนี่นะคะนักเรียนก็ถี่กำลังดีนะคะแล้วก็ทำยังไงต่อเมื่อน้ำหวานเกิดการเปลี่ยนสถานะแล้วก็นำแก้วเนี่ยออกมาจากอ่างน้ำแข็งแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงน้ำหวานที่อยู่ในแก้วอีกหนึ่งครั้งเมื่อเวลาผ่านไปก็ลองสังเกตนะคะเอาล่ะดังนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะทำในครั้งต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราอยู่น้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปมีใบงานนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานมีน้ำหวานกะละมังพลาสติกช้อนนะคะน้ำแข็งก้อนเล็กๆแก้วพลาสติกใสอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงครั้งต่อไปนะสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้ให้เรียนนั้นกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมกลุ่มกันทั้งต้นทางและปลายทางสรุปออกมานะคะว่าการบันทึกผลเราจะบันทึกยังไงตอนนี้ถ้าใครวาดเป็นรอผลการสังเกตครั้งหน้าว่าเป็นอย่างไรแล้วค่อยลงวาดรูปลงไปนะคะเขียนให้เรียบร้อยขอฝากไว้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้เพื่อนเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
3: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นางสมณขากลับมาฟ้องทศกัณฐ์ว่าตนถูกพระรามและพระลักษณ์ทำร้ายอย่างแสนสาหัสทั้งได้กล่าวพรรณนาความงดงามของสีดาจนทำให้ทศกัณฐ์เกิดความหลงไหลต้องการจะได้นางมาไว้เป็นของตนทศกัณฐ์จึงสั่งให้มารีดน้าชายแปลงเป็นกวางทองไปล่อลวงสีดาสีดาเกิดอยากได้กวางทองนั้นไว้จึงรบเร้าให้พระรามออกไปตามจับให้ภายหลังพระรามรู้ว่าเป็นยักษ์แปลงกายมาจึงแผลงสอนสังหารก่อนตายมารีดได้ส่งเสียงร้องเป็นเสียงพระรามเรียกให้พระลักษณ์มาช่วยนางสีดาคิดว่าพระรามตกอยู่ในอันตรายจริงจึงเร่งให้พระลักษณ์ออกไปช่วย

0: ทศกัณฐ์ได้โอกาสจึงแปลงเป็นฤาษีทำทีมาชักชวนสีดาให้ไปเป็นมเหสีของทศกัณฐ์แต่นางไม่ยินยอมทศกัณฐ์จึงคืนร่างเป็นพญายักษ์เข้าอุ้มนางขึ้นรถทรงเหาะหนีไปป้าพลางก็เข้าประคององค์ค่อยดำรงโอบอุ้มดวงสมรรับขวัญแล้วพาบังอ่อนบทจรไปรถมณีระหว่างเดินทางกลับลงกาทศกัณฐ์ถูกนกสดายุยุซึ่งเป็นสหายรักกับท้าวทศรถเข้าขัดขวางจึงเกิดต่อสู้กันจนอาวุธของทศกัณฐ์หลุดทั้ง20มือนกสดายุประมาทกล่าวเยาะเย้ยทศกัณฐ์แล้วว่าตนกลัวแต่พระนารายณ์และแหวนของพระอิศวรที่นางสีดาสวมอยู่เท่านั้นทศกัณฐ์ได้ทีจึงถอดแหวนจากนิ้วนางสีดาขว้างถูกนกสดายุบาดเจ็บสาหัสร่วงหล่นจากท้องฟ้าแล้วพานางกลับไปลงกาพำนักที่ตำหนักสวนอุทยานเมื่อพระรามพระลักษ์ออกตามหานางสีดาก็ได้พบนกสดายุปีกหักส่วนปากคาบแหวนของนางสีดาอยู่พญานกจึงถวายแหวนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดก่อนที่จะสิ้นใจตายไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระรามให้หนุมานองคตและชมพูพานไปสืบข่าวนางสีดาพร้อมทั้งสำรวจเส้นทางไปกรุงลงกาในคราวเดียวกันซึ่งงานครั้งนี้พระรามให้สัญญากับหนุมานว่าเมื่อกลับมาแล้วมีสิ่งใดที่พระองค์ทรงอยู่จะเปลื้องจากพระองค์ประทานให้เป็นรางวัลระหว่างทางทั้งสามได้พบยักษ์ปักหลันที่ถูกพระอิศวรสาปให้มาเฝ้าสะพันตาย ักษ์ปักหลันเมื่อรู้ว่าเป็นทหารของพระนารายณ์อวตารจึงชี้ทางให้องคตมีจิตเมตตาจึงยื่นมือไปลูบหลังทำให้ปักหลันพ้นคำสาปกลับเป็นเทวดาแล้วหอกคืนวิมานไปเมื่อเดินทางต่อก็ได้พบนางบุษมาลีซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกพระอิศวรสาปให้มาอยู่บนปราสาทในเมืองร้างเมื่อนางรู้ว่าทั้งหมดเป็นทหารพระรามนางจึงชี้ทางให้อันกรุงลงกาธานีไปโดยหรดีทิสาแต่นี้ก้าวโยธคณนาจึงจะพบมหานาทีเชี่ยวฉานใหญ่หลวงลึกกว้างมีนางอับสรโฉมสีสำหรับรักษาวารีจงถามเทวีต่อไป
1: ที่และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.

0: วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
0: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถราง
2: ที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางเหรอเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับ
4: ใช้ม้าลากเยอะเลย

0: ฮ้รถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
1: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
2: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
1: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสายนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
2: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
0: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
3: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
2: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: โตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่บนวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับก่อนอื่นอย่าลืมว่าเราจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับเมื่อหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องจดชื่อเรื่องพร้อมกับเขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับระหว่างนี้ครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้นะครับและข้อที่3นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้อย่างถูกต้องนะครับจุดประสงค์ของครูวิวันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีทั้งที่เป็นเนื้อหาแล้วก็สิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติด้วยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางเมื่อเขียนชื่อเรื่องแล้วก็วันที่เรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงครับแล้วสังเกตมาที่หน้า

0: ต่อนะครับครูวิมีคำถามนะครับที่จะถามนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางครับให้นักเรียนสังเกตรูปภาพนี้นะครับแล้วรูปภาพนี้นะครับสิ่งนี้คืออะไรนะครับสังเกตแล้วสิ่งนี้คืออะไรครับเด็กๆตอบดังๆสิครับคืออะไรนะครับ
1: ตะป
0: ูเก่งมากเลยครับก็คือตะปูนะครับแล้วสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรครับสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรครับไว้อย่างไรครับ
2: ไว้ยืดของที่พัง
3: สามารถใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องของใช้ในบ้านได
0: ้เก่งมากครับมีอะไรอีกนะครับใช้ยึดอะไรนะครับเก่งมากครับใช้ยึดไม้หรืออิฐต่างๆได้นะครับแล้วนักเรียนเคยใช้สิ่งนี้หรือไม่ครับ
1: เคย
0: ใครเคยยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วใครไม่เคยบ้างครับยกมือหน่อยครับใครไม่เคยใช้เลยไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่นักเรียนเคยใช้หมดแล้วนะครับและวันนี้เราก็จะกลับมาใช้ตะปูอีกหนึ่งครั้งนะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับสำหรับตะปูนั้นนะครับสังเกตเด็กๆนะครับต้องจดบันทึกด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับเพราะการฟังอย่างเดียวนั้นอาจจะทำให้นักเรียนลืมได้นะครับจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับตะปูเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาจากโลหะนะครับจะมีลักษณะที่แข็งปลายแหลมคล้ายคลึงกับเข็มเลยนะครับซึ่งก็จะมีหลายขนาดใช้ในการยึดตรึงติดกับวัสดุต่างๆให้เข้ากันยกตัวอย่างเช่นไม้อิฐปูนเหล็กต่างๆนะครับให้ติดกันนะครับซึ่งหลายคนก็เคยใช้งานแล้วใช่ไหมครับมีหลายขนาดเลยนะครับรูปลักษณ์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเวลาเลือกใช้ก็ให้เหมาะสมกับงานที่เราต้องการตอกนะครับเด็กตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับนักเรียนเคยพบเห็นตะปูมีลักษณะแบบใดบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยพบเห็นตะปูมีลักษณะแบบใดบ้างนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับถ้าได้คำตอบแล้วก็ยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวที่ยกมือได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครพอจะทราบไหมครับว่ามีลักษณะแบบใดบ้างครับตะปูตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่3นะครับขอเชิญครับ
4: มีลักษณะแข็งครับ
0: เก่งมากเลยมีใครตอบได้อีกบ้างครับลักษณะเป็นอย่างไรครับตะปูนั้นๆที่เราเคยใช้ก็ดีสัมผัสหรือเคยเห็นก็ดีครับเชิญกลุ่มที่3เลยนะครับ
4: มีลักษณะที่แข็งเป็นปลายแหลมค่ะ
0: เก่งมากเลยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้พบเจอมานะครับมีใครอยากจะตอบอีกบ้างครับตอนนี้ทุกคนตอบไปหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับตอบได้ไหมครับตอบได้ใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างว่าจะมีลักษณะแบบใดนะครับสำหรับประเภทของตะปูนั้นนะครับมีลักษณะดังนี้เลยนะครับ1ตะปูสำหรับตอกไม้นะครับตะปูสำหรับตอกไม้นี้นะครับก็จะพบโดยทั่วไปเลยนะครับก็จะใช้ในงานไม้และก็งานก่อสร้างทุกชนิดนะครับซึ่งก็มีหลากหลายขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดยาวนะครับเวลาเราใช้งานเราก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับได้ใช้ในการยึดไม้ต่างๆให้ติดกันหรืออาจจะเป็นโลหะบางประเภทที่ต้องการให้ติดกันตรึงกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือลักษณะของตะปูที่ใช้ในการตอกไม้นะครับชนิดที่2นะครับตะปูเข็มนะครับเด็กๆเคยใช้งานไหมครับตะปูเข็ม
1: เคย
0: ใช้ทำอะไรครับอะไรนะครับดังๆสิครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเก่งมากเลยนะครับบอกว่าใช้ในงานประดิษฐ์ครับประดิษฐ์อะไรเอ่ยเก่งมากเลยครับประดิษฐ์กระทงหรืออาจจะเป็นงานประเภทดอกไม้ต่างๆใช่ไหมครับลักษณะของตะปูเข็มนั้นนะครับขนาด

จะเล็กปลายแหลมนะครับมีความบางยาวนะครับตะปูชนิดนี้นะครับจะใช้ในงานประดิษฐ์เช่นการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำนะครับหรืออาจจะใช้ในการตอกเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความละเอียดปราณีตนะครับเวลาที่ไม่ต้องการให้เห็นหัวเข็มหมุดใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตะปูเข็มนี่แหละครับในการเก็บรอยแผลเพื่อที่จะไม่ให้เกิดหัวใหญ่หรือเห็นรอยหัวของเข็มนะครับต่อไปชนิดที่3ครับตะปูตอกสังกะสีครับลักษณะก็จะคล้ายร่มใช้สำหรับในการยึดสังกะสีนะครับให้ติดกับโครงสร้างครับลักษณะนั้นจะเหมือนกับร่มเลยนะครับหัวของตะปูก็จะมีลักษณะใหญ่นะครับกว้างแบนนะครับปลายก็จะแหลมนะครับที่บ้านใครมีบ้างครับแบบนี้มีใช่ไหมครับใช้ในการยึดสังกะสีต่างๆนะครับต่อไปชนิดที่4นะครับตะปูคอนกรีตนะครับตะปูคอนกรีตนี้ใช้สำหรับตอกยึดเกาะคอนกรีตให้เข้าด้วยกันนะครับตะปูชนิดนี้มีความแข็งแรงและทนทานมากเลยนะครับสามารถที่จะตอกทะลุสิ่งก่อสร้างหรือที่เป็นวัสดุแข็งๆได้นะครับชนิดที่5นะครับกิ๊บตะปูพลาสติกนะครับใช้สำหรับในการยึดเก็บงานสายเคเบิลนะครับบนผนังเก็บงานสายไฟบนผนังต่างๆให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวกิ๊บนั้นทำมาจากพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีตะปูนะครับติดอยู่กับด้านข้างๆเวลาที่เราใช้งานเราก็จะตอกตะปูในส่วนของกิ๊บนั้นนะครับก็จะติดกับสายไฟนะครับเพื่อให้ติดกับตำแหน่งที่เราต้องการครับจึงเรียกว่ากิ๊บตะปูพลาสติกครับนี่ก็คือประเภทของตะปูนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดมาฝากอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าตะปูต้องใช้คู่กับอะไรครับเด็กๆตะปูต้องใช้คู่กับอะไรครับเก่งมากเลยครับต้องใช้คู่กับค้อนนะครับสำหรับค้อนนั้นนะครับเป็นเครื่องมือสำหรับตอกตะปูหรือตอกบนวัตถุอื่นๆนะครับเพื่อจัดชิ้นส่วนนะครับให้เข้ารูปหรือใช้ทุบทำลายสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือค้อนนะครับเวลาเราใช้งานนะครับอย่าลืมว่าค้อนนั้นก็มีหลายประเภทถ้าเราจะใช้งานเราจะต้องใช้มือที่เราถนัดนะครับจับที่ด้ามของค้อนดังที่นักเรียนเห็นในรูปนะครับแล้วก็ยกเหนือวัตถุเล็กน้อยแล้วก็ตอกลงไปด้วยความเต็มแรงนะครับก็จะทำให้ตะปูหรือสิ่งที่เราต้องการตอกนั้นยึดติดกับสิ่งวัตถุนั้นเป็นต้นนะครับเวลาจับนะครับอย่าลืมนะครับจับให้มั่นคงจับให้แน่นนะครับจับที่ปลายของค้อนนะครับไม่จับหัวค้อนนะครับและไม่ควรที่จะนำมือไปวางทับหรือวางบนหัวค้อนนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ มาถึงอีกหนึ่งคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนเคยพบเห็นค้อนมีลักษณะแบบใดบ้างนักเรียนเคยพบเห็นค้อนมีลักษณะแบบใดบ้างตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับและก็สามารถตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครสามารถตอบได้บ้างครับนักเรียนเคยพบเห็นค้อนมีลักษณะแบบใดบ้างครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับขอเชิญกลุ่มที่1ครับครับเราก็จะเลือกใช้ค้อนปอนนี้ในการตอกหรือทุบทำลายครับนี่ก็คือประเภทของค้อนนะครับ

สวมถุงมือด้วยนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับให้มันตรงกับนิ้วของเรานะครับจำนวน5นิ้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับตะปูนะครับเทคนิคของการเลือกตะปูนั้นจะต้องเลือกตะปูตัวที่ตรงนะครับแบบนี้นะครับไม่งอไม่โค้งนะครับและไม่เป็นสนิมนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบตะปูตรงนี้นะครับมาเลยนะครับแล้วก็นำไปตอกบนไม้ที่เราต้องการตอกนะครับหรืออาจจะเป็นเก้าอี้โต๊ะต่างๆที่เราต้องการซ่อมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญจับค้อนนะครับแต่ต้องจับให้มั่นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตอกไปครั้งแรกก่อนไม่ตรงใช่ไหมครับแล้วจะมีวิธีการแก้อย่างไรนักเรียนลองสังเกตหงอนของค้อนสิครับส่วนนี้แหละครับสามารถที่จะใช้ในการงัดตะปูออกมาแล้วตอกใหม่อีกครั้งได้ครับวิธีการนะครับหงอนเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดออกมาแบบนี้ครับง่ายมากการตอกตะปูนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับง่ายหรือยากครับเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับเมื่อสักครู่นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับได้ฝึกตอกตะปูครบแล้วนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าตอนนี้เด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเรามาดูประโยชน์ของการฝึกซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านกันบ้างนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเด็กๆตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วเช่นเดิมเลยครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครสามารถตอบได้บ้างครับขอตัวแทนสัก 2-3 คนตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับขอเชิญกลุ่มที่4นะครับเชิญเลยครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างเอ่ย
2: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์เก่งมากเลยครับขออีกสัก1คนได้ไหมครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับกลุ่มที่3ครับเชิญครับ
3: ฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่าครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีประโยชน์ในการฝึกซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอย่างไรนะครับในข้อที่1นะครับขอให้นักเรียนจดบันทึกไว้ด้วยนะครับ1ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านใหม่นะครับและเป็นการใช้ของอย่างรู้คุณค่าอย่างประหยัดนะครับข้อที่2นะครับเห็นคุณค่าในการใช้อุปกรณ์ของใช้ในด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับข้อที่3นะครับเป็นการฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือช่างประเภทต่างๆนะครับดังวันนี้ที่เราได้เรียนไปก็คือการใช้ค้อนการใช้ตะปูต่างๆนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านของเราได้ถือว่าเป็นการฝึกทักษะได้นะครับเมื่อทำจนชำนาญนะครับเราสามารถทำเป็นอาชีพได้นะครับข้อที่4นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับยังทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงได้อีกด้วยเพราะเวลาที่เราทำงานนั้นร่างกายของเรานั้นก็มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะครับข้อที่5นะครับเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพงานช่างในอนาคตได้ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบนะครับประโยชน์ของการฝึกซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับและมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอย่างเหมาะสมและใช้งานได้อย่างถูกวิธีจะทำให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและทนทานต่อการใช้งานนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในการทำงานช่างนะครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบความรู้ใบงานที่5นะครับ
4: ทำความเคารพ

0: ดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาที
1: ่หาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
0: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
1: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
0: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
1: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อย

คนในท้องถิ่นนั่นเองนะคะอย่างเช่นรูปภาพนะคะมีรูปภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างคะลูกมีการตะกร้าสารตะกร้ากลุ่มที่5บอกว่ามีกระติบข้าวเหนียวอันนี้ก็คือเป็นการทำภูมิปัญญาอย่างหนึ่งเป็นภาชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ของนะคะหรือการใส่อาหารนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลงานจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนานะคะและถ่ายทอดสืบต่อมาจากบรรพบุรุษนั่นเองนะคะการสานตะกร้าที่เราดูเมื่อสักครู่นี้หรือการสานกระติบนะคะก็เป็นการที่เราเนี่ยสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นภูมิปัญญานั่นเองนะคะในปัจจุบันนักเรียนยังเห็นตะกร้าสานไหมลูกเห็นยังเห็นกระติบข้าวเหนียวไหมคะเห็นนั่นเองนะคะก็จะเป็นภูมิความรู้เดิมนั่นเองนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้ความหมายไปแล้วต่อมาจะเป็นทางด้านลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีมาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่รวมกันกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะที่เป็นการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะธรรมชาตินะคะมีมาก่อนเราเลยนะคะรูปภาพมาให้ดูคือการวาดลวดลายจากบนไหนลูกเขาวาดลวดลายจากอะไรลูกเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะมีการสร้างลวดลายต่างๆเกิดขึ้นหรือลวดลายต่างๆอย่างเช่นหม้อน้ำลายวิจิตรใช่ไหมคะต่างๆเราค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากสมุนไพรนะคะที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะฟ้าทลายโจรที่ช่วยเรื่องโควิดได้ตอนที่ยังไม่มียาที่นำเข้ามาหรือวัคซีน

0: อินที่ยังไม่มาซึ่งมีประโยชน์ต่อคนไทยมากๆในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าในอดีตหรือในสมัยก่อนนะคะยังไม่ได้มีการรักษานะคะแบบแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็ยังมีการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆนั่นเองนะคะเพราะว่าหาได้ง่ายที่สุดเลยในที่นี้นะคะนอกจากพืชสมุนไพรแล้วก็ยังมีการทำอุปกรณ์นะคะจับสัตว์น้ำนะคะอุปกรณ์จับสัตว์น้ำเด็กๆรู้จักอุปกรณ์อะไรบ้างลูกใครรู้จักอะไรบ้างได้ยินแว่วๆเพื่อนบางคนบอกว่ารู้จักแห่ในการจับปลาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในการทำกิจกรรมนะคะว่านอกจากแห่แล้วนะคะมีนะคะอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถเป็นอุปกรณ์ในการที่นะคะชาวบ้านนะคะสามารถทำเองได้นะคะแล้วก็จับปลานะคะได้ในที่นี้นะคะจับสัตว์น้ำได้นะต่อมานอกจากนี้แล้วก็ยังมีการถนอมอาหารเด็กๆรู้จักการถนอมอาหารไหมลูกการถนอมอาหารคือการทำให้อาหารทำไมลูกเก็บได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนมีตู้เย็นไหมลูกไม่มีตู้เย็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมีไฟฟ้าหรือยังยังไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะนั่นแหละคือสิ่งที่ชาวบ้านจะมีการถนอมอาหารขึ้นมานั่นเองนะคะเพื่อให้อาหารนั้นเนี่ยได้อยู่อย่างยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากการถนอมอาหารแล้วในวันนี้นะคะเราเรียนความหมายแล้วความสำคัญแล้วคุณครูน้ำมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ค้นหานะคะให้นักเรียนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวคุณครูน้ำจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเด็กๆตั้งใจฟังนะคะในวันนี้นะคะเราจะให้เด็กๆศึกษาอะไรบ้าง1เลยคุณครูจะมีหัวข้อให้ทั้งหมด2หัวข้อนะคะแต่ในช่วงแรกในกิจกรรมที่1เราจะให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์จับสัตว์น้ำนั่นเองนะคะในเรื่องนี้จะมีทั้งหมดนะคะ2ข้อมูลแต่นะคะแต่ทุกกลุ่มนะคะจะได้ข้อมูลที่อาจจะเหมือนกันในการศึกษานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะในข้อมูลแรกเขียนว่าอะไรลูกด้านบนเลยอุปกรณ์อะไรคะ
1: ส
0: ุ่มดักปลานั่นเองนะคะข้อมูลที่สองข้อมูลที่สองนะคะที่เราจะได้กันไม่รู้กลุ่มไหนจะได้นะคะก็คือกระชังใส่ปลานั่นเองในที่นี้ที่เป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาข้อมูลที่ได้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนแบบบันทึกข้อมูลลงไปแบบบันทึกวันนี้จะมีทั้งหมด4ข้อมูลนั่นเองนะคะที่เด็กๆจะต้องบันทึกลงหลังจากนั้นแล้วในข้อมูลที่1กิจกรรมที่1เรียบร้อยแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เมื่อแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่2นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้ตั้งแต่ใบที่ศึกษารวมถึงกับใบที่เขียนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถใช้ใบกิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นั่นเองนะคะถ้านักเรียนได้ใบกิจกรรมได้ใบแบบบันทึกข้อมูลแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดู

0: ร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในที่นี้นะคะคุณครูได้ให้เด็กๆคัดเลือกตัวแทนแล้วนักเรียนปลายทางคัดเลือกตัวแทนหรือยังคะที่เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าจากที่คุณครูเดินดูนะคะในแต่ละกลุ่มก็มีการเขียนที่แตกต่างกันนั่นเองในที่นี้นะคะคุณครูจะขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ค่ะยืนกับที่ของตัวเองได้เลยนะคะแล้วหนูก็ถือใบกิจกรรมของหนูแล้วพูดได้เลยค่ะค่ะเริ่มได้ตั้งแต่ข้อ1เลยค่ะ
1: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบสุ่มดักปลา
0: ค่ะ
1: 2ความสำคัญของอุปกรณ์การ

0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านตอบทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นครับ
1: ขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะเชิญนั่งได้ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มแรกได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรได้ยินเพื่อนไหมเพื่อนศึกษาเกี่ยวกับอะไรลูกซุ่มดักปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กันนะคะกลุ่มที่2ตัวแทนค่ะ
2: ข้อมูลที่ศึกษากะชังใส่ปลาค่ะ2ความสำคัญของอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำตอบสามารถจับสัตว์น้ำได้หลายชนิดค่ะ3อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอุปกรณ์จับสัตว์น้ำตอบทำด้วยไม้ไผ่ค่ะ
1: ค่ะ
2: 4ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านตอบทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้เพราะสามารถนำกระชังมาใส่ปลาได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆค่ะกลุ่มที่2เพื่อนได้ข้อมูลอะไรในการศึกษาลูก
3: กระชัง
1: ใส่ปลานั่นเองแสดงว่ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ข้อมูลแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันนะคะเรามาดูกลุ่มที่3กันนะคะว่าจะได้ข้อมูลอะไรเหมือนกับกลุ่ม1และกลุ่ม2ไหมนะคะตัวแทนนะคะ
4: 1ข้อมูลที่ศึกษาคำตอบคือกระชังใส่ปลาครับ2ความของอุปกรณ์การจับปลาตอบเป็นภูมิปัญญาข้อ2ความสำคัญของอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำตอบเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยด้านงานจัดสารที่มีการสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นค
1: ่ะ
4: 3อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำตอบไผ่กับเชือกครับ
1: ค่ะ
4: ข้อ4ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านตอบทำให้ชาวบ้านมีที่ใส่ปลาค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะต่อมานะคะขออีก1กลุ่มสุดท้ายนะคะเราจะไปกิจกรรมต่อไปนะคะกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนลุกได้เลยค่ะ
5: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบซุ่มดักปลาครับ
1: ค่ะ
5: 2ความสำคัญของอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำตอบสั่งสมประสบการณ์ความสามารถและมีความชำนาญครับ3อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอุปกรณ์จับสัตว์น้ำตอบไม้ไผ่ไฟเชือก4ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านตอบได้ประสบการณ์ความรู้และได้รู้อุปกรณ์ใช้ในการจับปลาครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆนะคะจะเห็นได้ว่าการที่เรามีอุปกรณ์จับสัตว์น้ำนะคะดีต่อชาวบ้านไหมคะเด็กๆดีไหมคะดีนั่นเองนะคะการทำอุปกรณ์จับสัตว์น้ำก็เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมานั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าการทำนะคะอุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่เราได้ศึกษาทั้ง2กลุ่มเลยจะทำจากวัสดุอะไรลูกอุปกรณ์อะไรลูกจากธรรมชาติเลยทำจากอะไรคะทั้ง2กลุ่มเลยทำจากไผ่นั่นเองในที่นี้นะคะต่อมาข้อมูลต่อมาในกิจกรรมที่2ต่อมานะคะสิ่งที่เราจะศึกษาหลังจากนี้นะคะคือการถนอมอาหารนั่นเองนะคะการถนอมอาหารนะคะก็คือการทำเคยหรือที่วงเล็บด้านล่างก็คือการทำกะปินั่นเองกะปิเอาไว้ทำอาหารนั่นเองเดี๋ยวเรามาศึกษากันว่ากะปิเนี่ยทำจากอะไรในที่นี้มีวิธีการถนอมอาหารอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้อาจจะมีหลากหลายข้อมูลที่ให้ศึกษานะคะแต่เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันจากข้อมูลเดียวกันนะคะแหล่งที่มาที่เดียวกันนะคะมีให้นักเรียนศึกษาทุกๆอย่างในที่นี้อาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะคะในการ

ศึกษาเมื่อเด็กๆทุกกลุ่มศึกษาแล้วก็อย่าลืมบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกันเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบบันทึกข้อมูลพร้อมกับข้อมูลข้อมูลเหล่านี้นักเรียนสามารถกระจายให้กับเพื่อนๆช่วยกันดูได้นะคะอ่านได้นะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาข้อมูลที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการถนอมอาหารนะคะทุกๆกลุ่มจะได้ข้อมูลในการศึกษาเมื่อเราจะเหมือนกันก็ตามนะคะขอเริ่มที่ตัวแทนกลุ่มที่1เลยค่ะ
1: ข้อ1ข้อมูลที่ศึกษาการเคยหรือการทำกะปิมีวิธีการถนอมอาหารจากอะไรนำอาหารไปตากแดดครับข้อที่3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรทำให้อาหารเก็บได้นานครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูจะเรียกตัวแทนจนครบถึง5กลุ่มแล้วเราค่อยมาสรุปกันว่าการถนอมอาหารนะคะได้ทำอย่างไรนะคะทำอะไรบ้างต่อมาตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
2: ข้อมูลที่ศึกษาตอบการทำเคยหรือการทำกะปิค่ะ2มีวิธีการถนอมอาหารตอบ1เก็บกะปิไว้ในตู้เย็นหรือที่เย็น2เก็บกะปิไว้กับในกระปุกค่ะ3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบช่วยเก็บรักษากะปิในได้นานขึ้นเพราะกะปิทำจากกุ้งค่ะ
0: ค่ะต่อมาจะเป็นกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
3: 1ข้อมูลที่ศึกษาคือการทำเคยหรือการทำกะปิค่ะ
0: ค่ะ
3: 2มีวิธีการถนอมอาหารโดยนำกุ้งมาแปรรูปให้เป็นกะปิค่ะ3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบนำใส่กล่องที่หนาแน่นและนำไปใส่ในตู้เย็นค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะค่ะอ่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะเด็กๆ เห็นใบกิจกรรมใช่ไหมคะอ่ะคุณครูขอย้อนเล็กน้อยนะคะอ่ะเรามาดูใบที่เราย้อนกันหน่อยวิธีการทำใช่ไหมคะนี่คือวิธีการทำคือวิธีการถนอมอาหารนั่นเองถูกไหมคะการถนอมอาหารเราใช้วัตถุดิบคืออะไรลูกคือกุ้งใช่ไหมคะกุ้งฝอยกุ้งเล็กๆปรุงอาหารได้นั่นเองในที่นี้ถ้าเราได้ศึกษานั่นเองถือว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งในการเก็บถนอมอาหารไว้ได้ยาวนานดีกว่านำกุ้งที่หามาได้นะคะใช้เพียงเล็กน้อยแล้วนำไปทิ้งนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสู่นะคะในขั้นปฏิบัติของเราในคำชี้แจงให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นลงในแผนภาพที่กำหนดนั่นเองคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันเนาะความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นลงในแผนภาพที่กำหนดคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นลงในแผนภาพที่กำหนด 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองมาดูหน้าตาใบงานการก็คือใบงานที่7นะคะคุณครูให้เด็กๆเขียนในความสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะทางนักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูคำตอบกันนะคะเด็กๆสามารถตรวจสอบคำตอบในที่นี้ได้นั่นเองนะคะในข้อ1ข้อ2และข้อ3นั่นเองนะคะ
1: โนนี่ค่ะไพศาลค่ะหนูดีค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะวันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้รวบรวมเรื่องราวของเยาวชนคนดีที่รู้จักน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาปรับใช้ที่เห็น
4: ก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเรือเดชพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

0: ดีไหม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญที่ LTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไป
4: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางเดี๋ยวเรานะคะมาพูดพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

0: ันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกับยานี11นะคะแต่ก่อนที่จะแต่งนั้นคุณครูมีกิจกรรมนะคะสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำก่อนนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆต้นทางพร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจับคู่คำคล้องจองเด็กๆรู้จักคำคล้องจองไหมลูก
1: รู้จ
0: ัก
1: ค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะรู้จักไหมคะเอาละค่ะหลายคนนะคะอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักเดี๋ยวเรามีวิธีหรือสาธิตการเล่นให้เด็กๆนั้นได้ดูกันสนใจต่อไปคำสุดท้ายมะม่วง
1: ร่วงโรย
0: ร่วงโรยเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกเป็นอย่างไรกันบ้างคะคำคล้องจองสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆสงสัยไม่เอ่ยว่าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆเรียนรู้คำคล้องจองก่อนที่จะแต่งกับยานี11จองแต่เราใช้แบบไหนนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นั่นก็คือ1บอกหลักการแต่งกับยานี11ได้2นักเรียนนะคะสามารถเติมคำประพันธ์ที่เป็นกาบยานี11ได้ถูกต้องข้อ3ค่ะเห็นคุณค่าและความงดงามของกาบยานี11เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับการแต่งกาบยานี11เอทบทวนความจำก่อนกาบยานี11วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี
1: 6
0: นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่คือแผนผังนะคะฉันทลักษณ์ของกาบยานี11เด็กๆดูนะวรรคหน้าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันก่อนนะลูกวรรคหน้ามี5มั้ย1 2 3 4 5วรรคที่3วรรคที่4นะคะวรรคที่4เนี่ยหรือเราจะเรียกว่าวรรคส่งก็ได้นะลูกมันจะมีหลายชื่อแต่ว่าเราเอาแบบพื้นๆให้เด็กๆได้จดจำก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกว่าวรรค1วรรค2วรรค3วรรค4นะคะจำไว้เลยนะคะว่ากาบยานี11 1บทนะลูก1บทจะมีกี่บาทลูกดูนี่จะมีกี่บาท1บทจะมี2บาทเก่งมากนะคะ1บทมี2บาทก็คือบาทเอกับ
1: 4
0: จริงเหรอ
2: 2 4 4
0: อ่ะเด็กๆเรามาใช้เขาเรียกว่าบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กันนะลูกเมื่อกี้เราบอกว่า1บทมีกี่บาทนะ
1: 2
0: บาทถูกไหมคะเด็กๆดูนะวรรคที่1วรรคที่2นะคะวรรค1วรรค2เป็นบาทเอกวรรค1บาทมีกี่
1: 2
0: วรรคคำตอบคือ2วรรคนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1บทมี2บาทครูถามแค่1บาทลูก1บาทแสดงว่ามีกี่วรรคมี2วรรคแต่ถ้าครูถามบาทนะลูก1บทมี2บาทนะคะเรามาดูนะคะวรรคที่1กับวรรคที่2นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3กับวรรคที่4เราจะเรียกว่าบาทโท

0: คือลูกศรตรงไหนเอ่ย
1: ลูกศรตรงกลาง
0: ตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะเขาจะเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทให้เด็กๆจำไว้นะมันจะมีแค่เหมือนแต่ละบทอะลูกพอเราแต่งแล้วแต่ละบทจะต้องมีสัมผัสที่เชื่อมกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับคำคล้องจองไปเมื่อกี้เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าจะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะการแต่งกับยานี11วิธีการจำง่ายๆเลยลูกในวรรคแรกคำที่5ในคำที่5คำที่5อยู่ไหนคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะสัมผัสกับคำที่3ในวรรคที่2พอดูออกไหมแต่ถามว่าถ้าเด็กๆแต่งแล้วมันลงสัมผัสกับคำที่1หรือคำที่2สามารถลงได้ไหมลงได้อรุมอร่วยลงได้นะคะแต่อาจจะไม่ไพเราะเท่ากับการลงคำที่3นะคะต่อไปเรามาดูอะไรอีกอะไรอีกที่มันบังคับเราคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 2จะต้องสัมผัสกับคำสุดคำว่าอะไรคำว่าอะไรนะ
1: ไหน
0: คำว่าไหนอะคำว่าไหนอะเดี๋ยวเราต้องคิดนะว่าคำนี้เราจะลงคำว่าอะไรอะอะไรนะลูก
1: การ
0: อะสมมติคำนี้อะสมมติตรงนี้คำว่ากายคำสุดท้ายของวรรคที่2จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3คำว่ากายเราจะเอาคำอะไรลงไปได้บ้าง
1: กาย
0: คำว่าอายคำว่าคำว่าตายหูตายตั้งแต่แรกเลยเหรอลูกคำว่าคำว่ายายก็ได้นะคะคำว่ายายก็ได้อะสมมุตินะคะเห็นไหมว่ามันคือคำคล้องจองนะคะพอเราคล้องจองปุ๊บเราก็จะแบบเวลาเราอ่านมันก็จะไพเราะมากขึ้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็แต่งได้ตามสบายของนักเรียนเลยแต่จะต้องในเรื่องเดียวกันนะลูกและที่สำคัญถ้าสมมุติอยากให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นท่านเรียนนะคะสามารถที่จะคิดคำนะคะให้ลงในคำที่3นี้ได้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะลูกนะถ้านักเรียนสามารถให้คล้องจองนะคะได้ก็จะทำให้บทนั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปเรามาดูอะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใน1บทนะลูก1บทมีกี่บาท
1: 2 บาท
0: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้ง1บทมีกี่บาท
1: 2 บาท
0: 1บาทมีกี่วรรค
1: 2 วรรค
0: เรามาดูวรรคที่1กับวรรคที่2เราจะเรียกว่าบาท
1: บาทเอก
0: วรรคที่3กับวรรคที่4เราจะเรียกว่าบาท
1: บาท
0: เก่งมากอ่ะเราเดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งสำคัญเลยลูกบทถัดไปจะเป็นฉันทลักษณ์ของกัปยานีก็จะเหมือนกันแต่มันจะพิเศษอยู่ที่ว่าการสัมการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสัมผัสระหว่างบทนะลูกนะอันนี้คือสัมผัสระหว่างบทเช่นเดียวกันเราก็จะต้องใช้คำคล้องจองสมมติว่าตรงนี้เราใช้คำว่ากาอ่ะสมมติตรงนี้คำว่ากาแล้วกันอ่ะคำว่ากาสระอาอีกและตรงนี้มันจะยากหน่อยก็คือหนูจะต้องแต่

0: แห่งทั้งได้ได้ชัยครองอ่าเด็กพร้อมเล่นหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวใครไม่พร้อมใครไม่พร้อมใครไม่พร้อมเอามือจับตาจับเปลือกตานะลูกไม่ต้องจิ้มเข้าไปในลูกตานะเอามือจับคิ้วใครไม่มีคิ้วบ้างเนี่ยใครไม่มีคิ้วบ้างเอามือจับไหล่เพื่อนยากหน่อยเอามือจับไหล่เพื่อนใครไม่ได้จับมือใครยังไม่

0: เดี๋ยวครูจะจับนะคะทั้งหมด4ใบด้วยกันนะลูกนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะอันนี้ไข่ใบที่1ไข่ใบที่1นะคะไข่ใบที่2อุ๊ยซ้ํากันนะไข่ใบที่2จับพร้อมกันเลยอุ๊ยอ่ะไข่ใบที่3และไข่ใบที่4อ่ะพร้อมนะคะพร้อมนะเดี๋ยวถ้าเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆคนใดนะคะได้เลขที่คุณครูจับให้หนูหยิบไมค์แล้วมาหน้าห้องนะลูกนะบางคนคือพนมมือไหว้แล้วนะลูกนะคือไหว้คืออยากเล่นหรืออยากหรือว่าไม่อยากพนมมือไหว้แล้วนะลูกอะไปแล้วไข่ฟักออกมาแล้วเลข2หลักเลขหลังเลขหลังคือเลข7เอาแล้วหมายเลขที่ออกนั่นก็คือ17ค่ะใน17ลูกหยิบไมค์มาเลยค่ะไม่ยากเลยพายกระซิบเต็มเลยอะต่อไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะขึ้นต้นด้วยเลข2ตามด้วยเลข9นั่นก็คือ29ค่ะเชิญค่ะอะฟ้าใสฟ้าใสยืนตรงนั้นได้เลยลูกอ่ะมาใส่อยู่ตรงนั้นได้เลยตอบได้เลยลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าพร้อมแล้วบอกคุณครูได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยลูก
1: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเห็นไหมลูกว่าถ้าเราจำชั้นทะลักกับยานี11ได้เราจะแต่งกับยานี11ได้ไหมได้นั่นเองเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะกิจกรรมของนักเรียนนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวมาฟังนะคะว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะนั้นคุณครูจะให้ทำอะไรให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4นะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันจากนั้นคุณครูประจำวิชานะคะเก็บรวบรวมชิ้นงานหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะนำไปตรวจและประเมินผลค่ะต่อไปในส่วนของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนทำใบงานที่4ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมนะคะส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนใช้คำด้านขวามือนะคะเติมข้อความที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์เหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่เราเล่นไหมลูกเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่ไหมเหมือนไหมลูก

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการทำใบงานที่4เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามนั้นมีอยู่ว่าทำไมเราต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะตอบแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะตอบแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวครูจะสุ่มนะลูกนะเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะหมายเลขที่16ค่ะนักเรียนเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งตั้งใจฟังเพื่อนลูกตั้งใจฟังเพื่อนนะคะหนูลองดูเลยลูกทำไมเราต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองคำว่าบทร้อยกลองไม่จำเป็น

0: ็นว่าจะต้องเป็นแค่เฉพาะกับยานิน11อาจจะเป็นก้อน4ก้อน8หรือว่าอาจจะเป็นกับยานิน11อาจจะเป็นโครงอะไรก็ได้คะในความคิดเห็นของเด็กๆกันลูกทำไมเราถึงจะต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองคะ
1: ทำให้เราเข้าใจในการแต่งบทร้อยกลองมากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจในการแต่งบทร้อยกลองมากขึ้นเอหนูจำตอนที่เราเล่นเกี่ยวกับคำคล้องจองได้ไหมลูก
1: จำได้ค่ะ
0: หนูเล่นกิจกรรมนะคะคำคล้องจองหนูได้อะไรจากเกมนั้นบ้างได้อะไรบ้างคะนอกจากได้ความสนุกสนานแล้วเรายังได้รู้จักใช้อะไร
1: ใช้คำคล้องจองค่ะ
0: เรารู้จักใช้คำคล้องจองนะคะให้เหมาะสมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนั่งลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเราจึงจะต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองนะคะเพราะว่าการฝึกแต่งบทร้อยกลองจะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้คำมากขึ้นเมื่อเรารู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำคล้องจองหรือคำอื่นๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนำไปใช้ในการเขียนการพูดนะคะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่เด็กๆจะต้องฝึกแต่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องการแต่งกับยานี11 2ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะไว้เรียนรู้ในบทเรียนครั้งถัดไปกันนะคะสิ่งที่เด็กๆนะคะและคุณครูจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบงานที่5เรื่องการแต่งกับยานี11นะคะเราจะใช้ใบความรู้เดิมนะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานที่5ได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูนะคะก็ฝากค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโลอยู่ในป่าวิเศษ

0: มีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
1: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
2: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
3: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
3: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้แค่นี้ก็เรียบร้อย
1: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
0: นับหนึ่งขอตอบ
4: ทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค Are you ready
1: Yes
0: Okay you have to say yes with your smile on your face นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะ One more time Are you ready
1: Yes
0: Are you happy
1: Yes
0: Okay greatLet's see our topic for today. Our topic for today is places around school. Okay, say it together. Places around school. It's not in our school, but around our school. มันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วค่ะครั้งนี้แต่อยู่ตรงไหนคะ
1: น
0: อกโรงเรียนหรือว่าคุณธรรมสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรามีอะไรอีกนะดูจากโรงเรียนวังไกลกังวลของเราก็ได้ค่ะ
2: โฮเทล
0: โฮเทล very good น้องเอิร์ธ
3: ไลบรารี
0: ก็คือห้องสมุดมีไหมคะห้องสมุดที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรามีเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้วันนี้ล่ะค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรานั่นเองฉะนั้นถ้าเพื่อนๆต้นทางหรือปลายทางมีคำศัพท์ที่อยู่ในใจเดี๋ยวบอกคุณครูได้เลยนะคะถ่ายชั่วโมงก็ได้นะอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะเกมแรกของเราเราจะมารีวิวทบทวนคำศัพท์ค่ะชื่อเกมว่า Pictionary Games In this game I want to volunteersTo come in front of the class คุณนกขอตัวแทน2คนค่ะมาข้างหน้าห้อง and then draw a picture that you see วาดภาพที่ได้เห็นและนักเรียนที่เหลือค่ะ the rest of the students have to guess what is that place ต้องเดาว่าสถานที่ที่เพื่อนวาดคืออะไรนั่นเองฉะนั้นในเมื่อมีตัวแทน2คนคุณนก challenge เด็กๆI will divide you into two groups. คุณนกจะแบ่งเด็กๆออกเป็น2กลุ่ม Okay, this is group A. Nice, ปูนปั้นแล้วก็กล้อง group A. Okay? And this is group B. นะคะโชคดีลูกปัดแล้วก็ Grace group B. Okay มั้ยคะอ่ะทีนี้ขอตัวแทนค่ะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มเลยเดี๋ยวเราสลับกันขอกล้องก่อน1คนกล้องและบุญคุณด้านหน้าเลยค่ะ Come in front of the class ฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าต้องทำไมต้องวาดให้เพื่อนเดาได้นะจ๊ะรับไปเลยฉะนั้นอย่ายืนใกล้กันถ้ากลุ่มไหนเดาภาพวาดของเพื่อนในกลุ่มตัวเองได้ you will get one point โอเคไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนของเราวาดสวยเกินไปจนทำให้เราอาจจะเดายากแอบเหลือบมองเพื่อนข้างๆได้ไหมก็ได้นะคะฉะนั้นวาดให้เต็มที่คุณลูกเชื่อว่า2คนนี้มีความสามารถอ่ะฉะนั้น let's see our first pictureสองคนกับหลังหันค่ะมาดูภาพก่อนโอเค ready I will count 1 to 10 โอเค I will count 1 to 10 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay show your picture you have to guess what is this placeBank ดูได้อย่างไรคะสารภาพหน่อยดูจากของใครอาของกลุ่มเราเองใช่ไหมเห็นว่าเป็นแบงค์ธนาคารเพื่อนๆปลายทางเดาถูกไหมเอ่ยต้องใช้จินตนาการสูงนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ของขวัญตอบถูกต้องไหมคนอื่นเห็นด้วยไหมบางคนบอกไม่เห็นด้วยฉะนั้นไปดูภาพเฉลยพร้อม

0: กันค่ะคำแรกค่ะ bank okay say it together bank
1: bank
0: bank okay you have to clean the board แล้วเดี๋ยวขอตัวแทนคนถัดไปค่ะใครดีตัวแทนกรุ๊ป A ใครมาวาดได้ปัญญาค่ะอีกคนนึงมาน้ำปั่นSo you have 10 seconds for drawing, okay? แต่ยังวาดไม่ได้นะคะยังไม่ได้โชว์ภาพให้ดูนะอย่าเพิ่งวาดนะอยู่ห่างกันนิดนึงอยู่ห่างกันนิดนึงโอเค ready10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10 seconds for drawing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay you have to show your friends แสดงเลยค่ะเอาใครได้ใครได้คุณธรรม what is this place park โอ้โหแสดงว่าวาดเหมือนมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ไหมเฉลยของเราคำนี้คือคำว่า park okay say it together park
1: park
0: group B 2 points แล้วนะฉะนั้นเหลืออีก3ภาพกรุ๊ป A ตามไม่ทันนะคะโอเค please clean the board and I want the next volunteer okay status and ลูกปัดโอเค very good ten second for seeing the picture and 10 seconds for drawing okay เก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดพอภาพต่อไปเนี่ยยากมากยากหรือเปล่าโอเค ready are you ready ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay show your answer show your picture to your friends หุ้ยSchool ยังไม่เฉลยฉะนั้นภาพนี้คืออะไรใช่ไหม
1: ใช
0: ่School okay everybody says it together school
1: school
0: ฉะนั้นกลุ่ม A คะใครที่มีฝีมือเลือกมาเลยกลุ่ม B ใครดีคะ next pictureมาปรินเตอร์แอนด์เกรสภาพต่อไปนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะฉะนั้น10วินาทีแรกให้ดู10วินาทีต่อไปค่อยวาดโอเคไหมคะโอเคนะโอเค ready 1 2 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay show your pictures
2: hotel
0: hotel no กล้องยืนตอบให้เรียบร้อยค่ะ
3: condominium
0: คอนโดมิเนียมยังไม่ใช
3: ่ Hospital
0: ยังไม่ใช่ Hospital โอเค
3: Library
0: Library yes correct Library นี่ไงคะหนังสือชั้นหนังสือใช่ไหมคะโอเค Group B get 1 pointFor this picture. Okay, clean the board, please. ฉะนั้นทุกคนค่ะ say it together. Library.
1: Library.
0: Library.
1: Library.
0: ฉะนั้น the last picture. ลูกแก้วคำเฮีย please. ับคำต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพบเจอง่ายเท่าไหร่แต่ว่ามีอยู่นะคะ ready okay one two three four five six seven eight nine ten okay one two three four five six seven eight nine ten okay อะไรดี can you guess น้ำปั่นตอบว่าอะไรดีจะใช่สิ่งที่น้ำปั่นคิดไหม
3: คอนโดมิเนียม
0: คอนโดมิเนียม no ปัญญาค่ะปัญญา
3: จิม
0: จิมก็เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่อยากให้เจาะจงชนิดกีฬาโอเค hands down hands down touch your ears and hands up
3: basketball ค่ะ
0: basketball ถูกแล้วครึ่งหนึ่งโอเคมีคำว่า basketball นะโอเค hands down touch your ears hands up
3: basketball club
0: club ใกล้เคียงตัว4นำหน้าไม่ใช่คำว่า club ค่ะสนามบาสเนี่ยบางทีเราอาจจะเรียกทับศัพท์ด้วยคำนี้ก็ได้สนามบาสเกตบอลบางทีเราเรียกทับศัพท์ด้วยคำนี้แหละใครทราบโอเคสเตตัสค่ะ
3: basketball station
0: no begin with letter C นักเรียนปลายทางได้ไหมเอ่ยเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าสนามค่ะใครได้ทีนี้กรุ๊ปเฉลยเลยละกันให้กรุ๊ป B เนี่ย 0.5 เพราะว่าได้แค่คำว่าบาสเกตบอลใช่ไหมฉะนั้นเด็กๆมาดูเฉลยพร้อมกันคำนี้say it together basketball court
1: basketball court
0: one more time basketball court
1: basketball court
0: ฉะนั้นคำว่า court ก็คือ basketball court ก็คือสนามบาสเกตบอลนั่นเองโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนำกระดานไปได้เลยทีนี้อันนี้ล่ะค่ะคือสถานที่ที่เราอาจจะพบเจออยู่รอบๆโรงเรียนของเรานั่นเองนะทีนี้ค่ะ next activity we will use worksheet 17 mind map please open your workbook to page 91 หน้า91ค่ะIn this activity, you have to select the words about places around a school and put them in a concept map. เรามีคำศัพท์ให้เด็กๆเลือกใช่ไหมคะแต่คำศัพท์ที่เด็กๆเห็นมีการปนกันอยู่ผสมกันอยู่ระหว่างสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนกับสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนฉะนั้นขอให้เราช่วยกันอ่านคำศัพท์ก่อนโอเคไหมคะOkay, say it together. Number one, market.
1: Market.
0: Market. Music room.
1: Music room.
0: Music room.
1: Music room.
0: Temple.
1: Temple.
0: Temple.
1: Bank.
0: Bank.
1: Science lab.
0: Science lab.
1: Canteen.
0: Canteen.
1: Computer room.
0: Computer room.
1: Computer
0: room. Hospital.
1: Hospital.
0: ฉะนั้นเด็กๆช่วยกันคิดเลยค่ะตั้งแต่คำที่1ถึงคำที่8มีสถานที่ไหนบ้างที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรา
1: Market.
0: คำแรกคือคำว่า market ใส่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะคำถัดไป
1: Temple.
0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆต้นทางและปลายทางใส่คำศัพท์ลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะ Number 2 is Temple. Temple คืออะไรนะ
1: ว
0: ัดนั่นเองค่ะ ในนี้ยังมีค่ะสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรา
1: Bank.
0: คือคำว่า
1: Bank.
0: Bank very good Bank เขียนลงไปพร้อมกันได้เลยมีอีกไหมเด็กๆลองดูซิยังมีอีกนะคะหนึ่งสถานที่ในหน้านี้คือคำว่าอะไรคะ
1: Hospital
0: very goodHospital what is a hospital คืออะไรเอ่ย
1: โรงพยาบาล
0: ฉะนั้นสถานที่ที่เหลือ number 2 5 6 and 7นั่นคือสถานที่ที่อยู่ในไหนโรงเรียนของเราโอเค have you finished ถัดไปค่ะขอให้ช่วยกันอ่านก่อนนะคะวางปากกาค่ะ Put down your pen please First aid room
1: First aid room
0: House
1: House
0: Toilet
1: Toilet
0: Park
1: Park
0: Police station
1: Police station
0: Post office
1: Post office
0: Art room
1: Art room
0: โอเคคำแรกของเราคือคำว่าอะไรดีคะในหน้านี้House นั่นคืออะไรของเรานั่นเอง
1: บ้าน
0: ทีนี้คำถัดไปคือคำว่าเมื่อสักครู่เจอคำศัพท์นี้ไปแล้ว Park Park นั่นเองค่ะ Park Park เหลืออีกสองคำศัพท์คือคำว่าอะไรเอ่ย
1: Police Station
0: Police Stationเขียนลงไปได้เลย Police station What is a police station คืออะไรคะสถานีตำรวจและสุดท้ายสถานที่สุดท้ายของเราคืออะไรเอ่ยสำหรับส่งไปรษณีย์ใช่ไหมคะคือคำว่า post office นั่นเองค่ะเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนสะกดคำของนักเรียนด้วยนะคะโอเค have you finished yes or no
1: yes
0: okay if you finish if you have finished please put down your pen and let's see what we are going to do todayในวันนี้ค่ะแน่นอนเด็กๆจะต้องใช้คำบุพบทนะคะระบุตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนั่นเองถัดไปค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นั่นคือเด็กๆจะต้องพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆของสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ดีกว่าค่ะ Let's learn new wordsOkay, say it together. Please put down your pen. Bus stop.
1: Bus stop.
0: Bus stop.
1: Bus stop.
0: I have two pictures. Can you tell me which one is the bus stop? Picture one or picture two? Picture one. ฉะนั้น bus stop มีความหมายว่าอะไรคะ ที่รอรถประจำทางหรือที่หยุดรถประจำทางนั่นเองแล้วสิ่งนี้ล่ะเรียกว่าอะไรร้านอาหาร Can you tell me in English please? Okay, try to read this word. อ่านว่าอะไรเอ่ย Rest อะไรนะ Okay, listen to me first. Restaurant.
1: Restaurant.
0: Restaurant.
1: Restaurant.
0: Okay, one more time. Say it together. Restaurant.
1: Restaurant.
0: Next one. Church.
1: Church.
0: Church.
1: Church.
0: น่าจะเป็นสถานที่อะไรเอ่ยอ่ะ two pictures one or two
1: two
0: ฉะนั้น church แปลว่าอะไรคะโบสถ์นั่นเองโบสถ์ของศาสนาอะไรคะศาสนาคริสต์นั่นเองและภาพที่หนึ่งล่ะน่าจะเป็นคำว่าอะไรสถานีรถไฟฉะนั้นก็ต้องมีคำว่ารถไฟรถไฟภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ย begin with letter T
1: train
0: เทรนสนักสถานีเทรนอะไรเอ่ยเก่งมากโอเคเทรนสเตชัน louder please train station โอเค very good next one police station
1: Police station.
0: Picture one or picture two?
1: One.
0: Picture one. ฉะนั้น police station คือสถานีตำรวจภาพที่สองดูจากภาพค่ะคืออะไรเอ่ยร้านขายยาในใครทราบบ้างภาษาอังกฤษร้านขายยาทราบไหมเอ่ยอ่ะถ้าไม่ทราบลองดูพร้อมกันคำนี้ค่ะ drugstore คำว่า drug คำนี้แปลว่ายานั่นเองนะคะฉะนั้น drugstore คือร้านขายยาเยี่ยมมากถัดไปค่ะคำนี้ค่ะ say it together movie
1: theater
0: movie theater picture one or picture two picture one ฉะนั้น movie theater คืออะไรคะ
1: โ
0: รงหนังหรือโรงภาพยนตร์นั่นเองและสถานที่ที่สองค่ะคืออะไรเอ่ยโอเค say it to get the
1: post office
0: นั่นคือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองโอเคเยี่ยมมากอ่ะทีนี้เราจะมา let's review prepositions of place อยากจะรู้ว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยยังจำวิธีการที่จะต้องบอกตามหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้อยู่หรือไม่นะคะอันนี้คือสถานที่สมมุติว่าอยู่รอบๆโรงเรียนของเราเราลองมาดูกันนะทีนี้ถ้าคุณนกอยากจะถามหาโรงพยาบาลคุณนกจะถามได้ว่ายังไงคะฉะนั้นพูดเองค่ะ 1 2 3
1: where
0: is thehospital okay one more time ถามอีกหนึ่งรอบค่ะ 1 2 3
1: where
0: is the hospital it is the bank มันอยู่ตรงไหนของธนาคารเอ่ยมี choice ให้เลือก opposite near or between
1: near.
0: ใครยังจำได้อยู่ฉะนั้นมันอยู่ใกล้กับธนาคารใช้คำว่า
1: Near.
0: ฉะนั้นคำว่าใกล้คือคำว่า near ฉะนั้นอ่านเองค่ะ it is near the bank โอเค great next one ถามเองถามหาที่ไหน train station โอเค 1 2 3
1: where is
0: the train stationลองคิดก่อนสิคะอยู่ตรงไหนของ restaurant อยู่อย่างไรถ้ามันอยู่คนละฝั่งของถนนแสดงว่ามันอยู่ยังไงกันคะตรงข้ามฉะนั้นตรงข้ามใช้คำว่าอะไรดี

0: opposite the restaurant
1: เยอะมากถัดไปไปที่ไหนดียังไม่ขึ้นคำถามให้เลยฉะนั้นถามด้วยตัวเองค่ะ one two three
0: where is the
1: okay one more time
0: where is the bank
1: เยอะมาก where is the bank อยู่อย่างไรคะ hospital and restaurant อยู่อย่างไรอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างใช้คำว่าอะไรดีใครยังจำได
0: ้
1: ตรงกลางหรือระหว่างคือคำว่า
0: between
1: ฉะนั้นอ่านเองช้าๆนะคะ one two three
0: it is the hospital and the restaurant
1: very good อะทีนี้เมื่อสักครู่ทบทวนเรียบร้อยแล้ว we will use worksheet 18 preposition of place เดี๋ยวจะให้เด็กๆลองใช้คำบุพบทด้วยตัวเองนะคะ in this activity you have to look at the picture and fill in the blanks with appropriate prepositions เดี๋ยวเราจะมาทำด้วยกันก่อน2ข้อโอเคไหมคะอ่ะลองดูข้อที่1ค่ะ the church ใครเจอแล้ว church โบสถ์อยู่ตรงไหนโบสถ์อยู่ตรงไหนตรงนี้นั่นเองกับ the library อยู่อย่างไรกันคะถัดไปต้องทำไมกันติดกันฉะนั้นอยู่ใกล้กันใช่ไหมใช้คำว่าอะไรดีเนียฉะนั้นเด็กๆเติมไปได้เลยค่ะ the church is near the librayคำที่ให้มาทั้งหมด6คำใช่ไหมคะสามารถใช้ซ้ำได้เลยนะถ้าใครเรียบร้อยแล้วลองดูสถานที่ถัดไปค่ะระหว่าง the bank กับ the library ใครเจอแล้วอยู่ตรงไหน the bank อยู่ตรงนี้ใช่ไหมกับ library อยู่อย่างไรกันคะใกล้กันเหมือนเดิมฉะนั้นใช้คำว่า near okay the bank is near the libraryฉะนั้นข้อที่เหลือ number 3 4 5 and 6 you have to do by yourself ต้องทำเองนะคะฉะนั้นครูขอสรุปกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่18เรื่อง preposition of place ให้นักเรียนดูรูปภาพค่ะแล้วเติมคำบุพบทให้เหมาะสมลงในช่องว่างนั่นเองคุณครูไปทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go

โอเคค่ะ let's check the answers together เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะทีนี้ข้อที่3ค่ะ the red car กับ the library อยู่อย่างไรรถคันสีแดงอยู่อย่างไรกับห้องสมุดคะอยู่ด้านหน้าฉะนั้นด้านหน้าใช้คำว่า in front of ตรวจคำตอบได้เลยอยู่ด้านหน้านะคะถัดไปค่ะ number 4 the parkสวนสาธารณะกับ the school ถ้าเด็กสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าอยู่คนละฝั่งของถนนใช่ไหมคะอยู่อย่างไรกันคะตรงข้ามนั่นคือคำว่า opposite the park is opposite the school ถัดไปค่ะ number 5 the bus stop and the restaurantอยู่อย่างไรกันคะอยู่ใกล้ๆกันเลยใช้คำว่า near the bus stop is near the restaurant อยู่ใกล้แต่ยังมีระยะห่างอยู่นะคะตัวคำตอบแล้วก็แก้ไขถูกต้องได้เลยนะคะถัดไปข้อสุดท้ายค่ะ the basketball court อยู่ริมด้านนั้นนะคะกับ the school อยู่อย่างไรกันคะสนามบาสเกตบอลอยู่ด้านหลังของโรงเรียนใช่ไหมคะใช้คำว่า behind เรียบร้อยแล้วจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะทาเรียบร้อยแล้ว We will see the next activity. We will use worksheet 19 places around school. กิจกรรมนี้นะคะครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำเป็นการบ้านเนื่องจากเราจะต้องมีการปรึกษากันเป็นกลุ่มนั่นเอง So in this activity you have to work in groups. เราต้องทำงานเป็นกลุ่มฉะนั้นเวลาทำงานเป็นกลุ่มเราคิดคนเดียวเราวาดคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ถ้าแบบนั้นไม่ใช่เรียกว่างานกลุ่มนะคะ In this activity you have to draw a map วาดแผนที่นะคะ to show places around your school เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานที่โรงเรียนเรามีอะไรบ้าง Write 5 sentences to explain the map then practice speaking จากนั้นให้เขียนประโยค5ประโยคเพื่อบรรยายนะคะแผนที่ที่เราวาดนั่นเองคุณนกยกตัวอย่างมาให้อะสมมติว่านี่คือตัวอย่างของสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนนะคะนักเรียนสามารถวาดแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีความสามารถวาดเป็นภาพ

0: ของสถานที่นั้นๆได้เลยนะคะแต่ว่าขอให้ส่งในเวลาที่คุณครูกำหนดด้วยนะคะจากนั้นคุณนกก็มีการเขียนบรรยายค่ะฉะนั้นเด็กๆช่วยอ่านประโยคหน่อยค่ะ 1, 2, 3 The park is next to the hospital. Next, number 2, say together. The post office is opposite the church. Number 3, the church is near the movie theater. จากนั้นเขียนทั้งหมดกี่ประโยค5ประโยควาดแผนที่หรือวาดภาพก็ได้และตกแต่งให้สวยงามเขียนประโยคทั้งหมด5ประโยคนะคะเป็นการบรรยายภาพหรือแผนที่ที่เราวาดนั่นเองฉะนั้นงานนี้ทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่19ค่ะเรื่อง Places Around School ลงในกระดาษ100ปอนด์หรือกระดาษขนาด A4 นะคะฉะนั้นครูอยากให้เด็กๆเนี่ยทำเป็นชิ้นงานเดียวนะคะของในกลุ่มฉะนั้นเราจะทำในกระดาษ100ปอนด์หรือกระดาษขนาด A4 ก็ได้สำหรับในใบงานนักเรียนนักเรียนสามารถใช้เป็นการวาดแบบร่างได้หรือเป็นการเขียนประโยคได้นะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนวาดแผนที่เพื่อแสดงสถานที่ต่างๆรอบๆโรงเรียนและแต่งประโยคกี่ประโยคแต่งประโยคกี่ประโยค5ประโยคฉะนั้นเวลาเราแต่งประโยคสิ่งที่สำคัญของประโยคคือเมื่อขึ้นต้นประโยคต้องเป็นอย่างไรต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และเมื่อจบประโยคต้องมีอะไรคะจุด full stop เหมือนที่ตัวอย่างที่คุณนกให้ดูเมื่อสักครู่เลยคุณครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยขอให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่2ค่ะประเมินการพูดประโยคของนักเรียนได้เลยฉะนั้นแล้วเมื่อนักเรียนมาส่งชิ้นงานกับคุณครูขอให้ฝึกพูดมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนั่นเองนะคะฉะนั้นชิ้นงานนี้วาดเขียนประโยคและฝึกพูดนั่นเองนะคะเป็นคะแนนกลุ่มอะทีนี้ let's wrap up เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าค่ะคุ้นไหมนี่คือสถานที่ที่เราทบทวนกันไปเมื่อสักครู่ฉะนั้นครกจะหาผู้โชคดีตอบคำถามคุณนกก่อนคนที่หนึ่งจากนั้นเราจะเรียกเพื่อนคนถัดไปนะคะเพื่อถามหาสถานที่นั้นนั่นเองฉะนั้น my lucky number today is number 22ค่ะOkay, Grace, please look at the map and answer my question. Please listen carefully. Grace, where is the bank?
1: This is...
0: อยู่อย่างไรดี?
1: Opposite park.
0: Opposite the park. Okay, very good. Grace, you have to choose one friend.And ask your friend a question.
1: ลูกแก้วค่ะ
0: ลูกแก้วค่ะฉะนั้น Grace ถามเพื่อนนะคะลูกแก้ว please listen carefully.
1: Where is the bus stop?
0: Bus stop
1: is opposite. It is opposite the movie theater.
0: มันอยู่อย่างไรคะเด็กๆมันอยู่ตรงข้ามกับโรงภาพยนตร์นั่นเองโอเคOkay, thank you. Look out. Please choose one friend.
2: บุญคุณค่ะ
0: บุญคุณค่ะ Look out. Ask บุญคุณ a question.
1: Where is the train station?
0: Where is the
1: train station?
0: Train station อยู่ตรงไหนตรงนี้นั่นเองค่ะ อยู่อย่างไร train station?มันชิดติดกับอะไรเลยนะชิดติดกับอะไรเลย
1: It is near the park
0: ชิดติดกันเลยใช้คำว่าอะไรนะ Next
1: Next to
0: Okay, say it one more time It's okay
1: It is next to the park.
2: Okay, it is next to the park. Very good. Bun Khun choose one friend.
1: Panya.
2: Panya. Okay, the last one for today. คนสุดท้ายค่ะ Bun Khun ask Panya a question.
1: Where is the hospital?
2: Where is the hospital? อยู่อย่างไรคะ Panya?
1: Is next to the bank.
2: Is next to the bank. แต่ยังมีระยะห่างอยู่นะใช้คำว่าอะไรนะ Near. Okay, say it one more time.
1: Is near the bank.
2: Is near the bank. Okay, very good. Okay, everybody, please sit down. Thank you very much. ฉะนั้นเด็กๆสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในการถามหาสถานที่หรือว่าตำแหน่งต่างๆของสถานที่ได้นั่นเองนะคะฉะนั้นบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ how to make a word search. Do you know this game? A word search. Game word search นั่นเองจากที่เราเคยเป็นคนเล่นเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเป็นคนทำให้เพื่อนเล่นนะคะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมใบความรู้ที่10ค่ะเรื่อง how to make a word search กระดาษแข็งค่ะขนาด A4 และดินสอไม้นั่นเองจากนั้นนะคะนี่คือเรื่องสุดท้ายแล้วของหน่วยการเรียนรู้ที่2เด็กต้องเตรียมแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.bltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด listen and talk
2: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ A clean place is a safe place and a safe place is a happy placeเขาบอกว่าสถานที่ที่สะอาดเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากอะไรคะสถานที่ที่สะอาดคือสถานที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยจากสัตว์ร้ายนั่นเองใช่ไหมคะถ้าสถานที่ไหนสกปรกมากๆจะมีสัตว์อะไรออกมาแมลงสาบงูสเนคใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าสถานที่ที่ปลอดภัยนั่นก็คือสถานที่ที่มีความสุขวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่รอบๆโรงเรียนของเราซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะนั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนไปใช้สถานที่สาธารณะนักเรียนต้องทำอย่างไรนักเรียนต้องรักษาความสะอาดนะคะอย่างสมมติเวลาที่นักเรียนไปสวนสาธารณะนักเรียนนำอาหารไปกินนักเรียนต้องทำอย่างไรเก็บให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนไปที่ไหนทั้งเรียนต้นทางและปลายทางที่นั่นจะต้องสะอาดนั่นเองนะคะโอเคฝากไว้ด้วยและอย่าลืมการบ้านของเราด้วยนะคะโอเค that's it for today
4: class waiting
3: thank you teacher
2: okay don't forget to do your homework and have a nice day goodbye

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแต
1: กเป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนะขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอ

ไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะเรียนรู้นั้นเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิตด้านต่างๆ2จำแนกและยกตัวอย่างภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตด้านต่างๆและ3ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในที่นี้นะคะเด็กๆได้ทราบจุดประสงค์ไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในชุมชนจะเป็นอย่างไรบ้างนะภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต่างๆมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะในท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะคะก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นการทอผ้าภูมิปัญญาเกี่ยวกับการถนอมอาหารหรือภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆเคยศึกษาไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างลูกเกี่ยวกับภูมิปัญญาในด้านอะไรบ้างคะ
3: การถนอมอาหาร
2: นอกจากการถนอมอาหารแล้วมีอะไรอีกลูกที่เราศึกษาไปอะไรลูกนอกจากการถนอมอาหารเราศึกษาในเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับอะไรอีกลูกเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเกี่ยวกับอุปกรณ์จับสัตว์น้ำจับปลานั่นเองนะคะเราศึกษาไปแล้วทั้งหมด2เรื่องในที่นี้นะคะก็ยังมีบางคนที่จดจำได้และไม่ได้นะคะคุณครูก็ได้ทบทวนไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้หรือเปล่าว่าในคาบที่ผ่านมาเราได้ศึกษานะคะข้อมูลอะไรไปบ้างนะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คืออาหารนั่นเองนะคะ

0: 2คือยารักษาโรค3คือเครื่องนุ่งห่มนะคะและสุดท้ายในข้อที่4คือที่อยู่อาศัยเราจะมาดูกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนจะเป็นอย่างไรมีอาหารอะไรเกิดขึ้นมียารักษาโรคใดบ้างนะคะที่นะคะชาวบ้านนะคะนำมาเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนั่นเองนะคะเราจะเริ่มในข้อที่1กันนะคะก็คือทางด้านอาหารนั่นเองนะคะอาหารชาวบ้านนำภูมิปัญญาที่สั่งสมมานะคะมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประดิษฐ์เป็นอาหารประเภทต่างๆรวมไปถึงการถนอมอาหารอีกด้วยนั่นเองเด็กๆศึกษาไปแล้วการถนอมอาหารว่าเป็นอย่างไรถูกไหมคะในคาบที่แล้วเราศึกษาการถนอมอาหารคือการทำอะไรลูกการทำกะปินั่นเองเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะที่เราได้ศึกษากันไปโดยภูมิปัญญาด้านอาหารก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคตามวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในภาคนั้นๆตามพืชและสัตว์ที่ผลิตได้นั่นเองอย่างเช่นบางพื้นที่ติดกับบริเวณชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะเมื่อติดกับชายฝั่งทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีปลาทะเลใช่ไหมลูกหมึกกุ้งต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องทะเลของเรานะคะหรือบางพื้นที่นะคะอาจจะติดกับลำคลองแม่น้ำต่างๆนะคะประเภทน้ำจืดก็จะได้ชนิดของปลานะคะอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านอาหารเนาะเขาบอกว่าปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารในแต่ละภาคมีอะไรบ้างนะคะคุณครูได้นำอาหารนะคะในภาคนั้นๆมาให้นักเรียนได้ดูนั่นเองนะคะว่าในแต่ละภาคเนี่ยมีวัตถุดิบหรือมีอาหารเนี่ยที่แตกต่างกันบางชื่อนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะหรืออาหารบางประเภทนักเรียนก็อาจจะไม่เคยทานก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะเรามาเริ่มกันที่ภาคเหนืออ่ะภาคเหนือนะคะที่ครูน้ำนำภาพมาให้ดูก็คือแกงโฮนั่นเองนะคะเด็กๆเคยได้ยินชื่อไหม
1: เคย
0: ได้ยินชื่อแล้วเคยได้ทานไหมลูก
1: เคย
0: ทานไหมลูกใครเคยทานบ้างหนึ่งคนสองคนนะคะที่เคยทานนั่นเองคืออันนี้คือสำหรับภาคเหนือนะคะต่อมานะคะก็ยังมีน้ำพริกอ่องนะคะมีไม่เอ่ยใครเคยทานบ้างน้ำพริกอ่องรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆเคยทานทุกคนนะคะเอามือลงนะคะน้ำพริกอ่องนะคะต่อมานอกจากภาคเหนือแล้วภาคกลางภาคกลางนะคะก็จะมีน้ำพริกปลาทูนะคะหาปลาง่ายๆเลยนะคะในน้ำจืดนั่นเองนะคะนอกจากน้ำพริกปลาทูแล้วก็มาสู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะก็จะมีส้มตำเด็กๆเคยทานไหมลูกเคยทานนั่นเองนะคะส้มตำมีการถนอมอาหารอย่างเช่นบางคนชอบทานส้มตำปูปลาใช่ไหมคะมันก็จะมีการถนอมอาหารเกี่ยวกับปลาร้านะคะในการเลือกปลาว่าจะเก็บอย่างไรให้ได้นานนั่นเองนี่คือการถนอมอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาในภาคใต้แกงไตปลาเคยทานไหมลูกเคยทานใช่ไหมคะนอกจากแกงไตปลาแล้วก็ยังมีน้ำบูดูนั่นเองนะคะของภาคใต้นั่นเองนะคะเคยทานไหมลูกยังไม่เคยทานใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็อาจจะได้ลิ้มลองนะคะในโอกาสต่อๆไปนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ทางด้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งอาหารประเภทอื่นๆประเภทพื้นบ้านนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้ศึกษาทางด้านอาหารแล้วไม่ใช่เป็นอาหารที่เกิดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติอย่างเดียวนะคะก็จะมีสิ่งที่เด็กๆจะต้องศึกษาอีกนะคะวันนี้จะให้เด็กๆศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของอะไรกันเรามาดูกันเกี่ยวกับการถนอมอาหารวันนี้เรามีเรื่องอะไรลูกในการศึกษาวันนี้เนื้อแดดเดียวว่าเนื้ออย่างเช่นเนื้อหมูใช่ไหมลูกเนื้อวัวต่างๆถ้าเราเนี่ยอยากจะเก็บไว้ได้นานจะต้องทำอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่นเดียวกันนะคะสามารถนำมาทำเป็นในครัวเรือนได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นการถนอมอาหารให้เนื้อแดดเดียวของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานกินได้หลายๆครั้งนั่นเองในที่นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกข้อมูลเกี่ยวกับการถนอมอาหารให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยเมื่อนักเรียนศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะแจกใบคู่กันเลยนะคะให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด3ข้อนั่นเองนะคะในกรอบด้านบนนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นรายชื่อกลุ่มของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกกิจกรรมได้ไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถช่วยเหลือการลงมือได้เลยนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะในการศึกษาวิธีการถนอมอาหารนะคะเราศึกษาวิธีการถนอมอาหารในเรื่องอะไรลูกเด็กๆเรื่องอะไรคะ
1: เน
0: ื้อแดดเดียวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการถนอมอาหารอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกตัวแทนกลุ่มนะคะเรียกกลุ่มไหนตัวแทนนั้นนะคะลูกอ่านอยู่กับกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เรียกในทุกกลุ่มนะคะแต่กลุ่มไหนที่คุณครูไม่ได้เรียกก็ตั้งใจฟังเพื่อนด้วยไม่พูดคุยระหว่างเพื่อนที่นำเสนอนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนของกลุ่มที่2ค่ะอยู่ไหนเอ่ยตัวแทนกลุ่มที่2ลุกได้เลยค่ะอยู่กับที่กลุ่มของตัวเองได้เลย
2: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบเนื้อแดดเดียว2มีวิธีการถนอมอาหารตอบนำเนื้อมาทำความสะอาดแล้วพักไว้ให้แห้งหรือตากแดดให้แห้ง3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบทำให้เนื้อวัวอยู่ได้นานขึ้นและไม่เสียค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ก็ศึกษาเหมือนเราทุกๆกลุ่มเลยก็คือเนื้อแดดเดียวใช่ไหมคะการถนอมอาหารเดี๋ยวเรามาพูดคุยหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกอีกนะคะในตัวแทนวันนี้ขอตัวแทนของกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ตัวแทนค่ะเชิญเลยค่ะใครคือตัวแทนถือกระดาษที่หนูเขียนข้อมูลได้เลยค่ะ
3: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบเนื้อแดดเดียว2มีวิธีการถนอมอาหารตอบนำเนื้อวัวมาทำให้สะอาดก่อนและให้พักเนื้อให้แห้งและนำเนื้อวัวไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น2ชั่วโมงและนำไปตากแดด3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบสามารถเก็บอาหารไว้นานได้นาน
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะค่ะต่อมานะคะขอตัวแทนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มผู้โชคดีในวันนี้ขอตัวแทนเป็นกลุ่มที่5ค่ะ
4: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบเนื้อแดดเดียวครับ2มีวิธีการถนอมอาหารตอบนำเนื้อวัวมาทำความสะอาดแล้วนำไปหมักด้วยน้ำมันพืชเกลือน้ำตาลครับหมักทิ้งไว้2ชั่วโมงครบเวลาแล้วนำไปตากแดดจัด3ถึง4ชั่วโมงครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมเนื้อสัตว์และทอดครับ3วิธีการใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบช่วยให้เก็บอาหารได้นานขึ้นครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ

0: าวันนี้เราศึกษาเรื่องเนื้อแดดเดียวกันทุกกลุ่มเลยมีวิธีการถนอมอาหารโดยการนำไปตากแดดใช่ไหมลูกนำไปตากแดดมีการปรุงการหมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนำไปพักไว้ในตู้เย็นแล้วก็นำมาตากแดดนะคะให้มันแห้งนะคะเนื้อของเราหรือหมูของเรานะคะก็จะได้มีอายุนะคะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองในที่นี้นะคะแล้วมีประโยชน์ไหมลูกในการถนอมอาหารมีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์นั่นเองก็คืออาหารของเราเนี่ยก็จะเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราเรียนรู้ทางด้านอาหารไปแล้วต่อมาเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคนะคะในแต่ละท้องถิ่นจะรู้จักเลือกพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งอาจนำมาจากส่วนต่างๆของต้นไม้เช่นก้านดอกผลรากเมล็ดพืชที่เป็นยารักษาโรคซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพืชหรือยารักษาโรคนะคะที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรบ้างในที่นี้นะคะอย่างเช่นขมิ้นชันนะคะเด็กๆ เห็นไหมขมิ้นชันเป็นสีอะไรลูกสีเหลืองนะคะขมิ้นชันจะรักษาโรคผิวหนังท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะเราก็สามารถใช้สมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆได้เพราะว่าสมัยก่อนนะคะก็ยังไม่ได้มีการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันในที่นี้นะคะนอกจากขมิ้นชันแล้วก็จะมีฟ้าทลายโจรนะคะก็จะแก้เจ็บคอรักษาโรคทางเดินหายใจอย่างเช่นช่วงที่มีโรคโควิดเข้ามาใช่ไหมคะก็มีการใช้สมุนไพรอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเช่นเดียวกันในที่นี้ถ้านักเรียนมีการทราบข่าวนั่นเองนะคะในการรักษานะต่อมามารุมนะคะมารุมก็คือรักษาโรคไขข้อนะคะขับลมในลำไส้แก้ปวดฟันลดความดันนั่นเองนะคะอันนี้คือเกี่ยวกับมะลุมนั่นเองนอกจากนี้แล้วยังไม่หมดนะคะมะขามแขกมะขามแขกก็จะรักษาโรคท้องผูกเป็นยาระบายได้ใครที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยออกนะคะสามารถใช้ตัวช่วยก็คือมะขามแขกได้ในที่นี้นะคะในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะใส่ในแคปซูลนะคะให้รับประทานง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากมะขามแขกแล้วก็คือขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กรักษาเกี่ยวกับโรคผิดได้นะคะขับพยาธิรักษาโรคเหน็บชาได้ในที่นี้นะคะอันนี้คือต้นของขี้เหล็กนะคะผลนะที่คุณครูนำมาให้ดูนั่นเองเด็กๆดูไปแล้วนะคะเกี่ยวกับยารักษาโรคนะคะที่เป็นสมุนไพรต่างๆในที่นี้นะคะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีใช้อยู่นั่นเองนะคะควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันไปด้วยนะคะต่อมาในหัวข้อที่3แล้วนะคะหัวข้อแรกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรลูก
1: อาหาร
0: หัวข้อที่2เรียนเกี่ยวกับ
1: ย
0: ารักษาโรคต่อมาหัวข้อที่3เลยก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคสร้างสรรค์วิธีการทำเครื่องนุ่งห่มที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเช่นการออกแบบการแต่งกายของหญิงและชายให้เหมาะสมกับภูมิประเทศภูมิอากาศการทอผ้าไว้สำหรับตัดเป็นเสื้อผ้าซึ่งมีสีสันนะคะสวยงามด้วยนั่นเองพร้อมกับลวดลายที่สวยงามในที่นี้นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าการแต่งกายในแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับภูมิภาคนะคะภูมิอากาศด้วยในที่นี้นะคะอย่างเช่นเรามาดูกันอย่างเช่นภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีการทอผ้าเหมือนกันนะคะทอผ้าไม่ได้ใช้เครื่องทอไม่ใช่ไม่ได้ใ

0: เครื่องจักรทอนะลูกนะจะใช้เครื่องที่เป็นไผ่นะคะในการทอผ้านะคะมีการใช้คนอยู่เหมือนเดิมอย่างเช่นภาคเหนือก็มีผ้าไหมตีนจกนะคะอันนี้ลักษณะผ้าไหมนะคะที่คุณครูน้ำมาให้ดูนะคะเผื่อเด็กๆไปเจอที่ไหนนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักชื่อนั่นเองต่อมานอกจากภาคเหนือแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีผ้ามัดหมี่ผ้าแพรวานะคะฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นผ้ามัดหมี่นะคะต่อมาก็จะเป็นผ้าแพรวาเนี่ยเด็กๆก็ดูลักษณะผ้ามีความแตกต่างกันแตกต่างกันลวดลายแตกต่างกันแต่มีความสวยงามเหมือนกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังไม่หมดนะคะยังมีภาคใต้นะคะภาคใต้ก็จะมีทั้งผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าไหมอย่างเช่นผ้าเกาะยอนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นผ้าเกาะยอนะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผ้าไหมพุมเรียงนะคะก็มีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ในที่นี้ด้วยนะคะแต่ความสวยงามเหมือนกันทุกๆภาคเลยนั่นเองนะคะนี่คือเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะผ้าไทยเราสามารถใส่ได้มั้ยลูกใส่ได้นั่นเองนะคะมีการใส่ผ้าไทยได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นมีการประกวดนางงามใช่ไหมลูกอ่ะก็สามารถนะคะมีการตัดชุดตัดเย็บต่างๆนะคะหรือนะคะเกี่ยวกับชุดกีฬาโอลิมปิกต่างๆนะคะก็เกิดจากลวดลายลายไทยนะคะหม้อบ้านเชียงด้วยในที่นี้ถ้านักเรียนได้ติดตามข่าวนั่นเองนะคะนอกจากเครื่องนุ่งห่มแล้วในหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4นะคะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยคือรูปทรงของบ้านหรือแบบบ้านนะคะจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยคนไทยสมัยก่อนนิยมสร้างบ้านเป็นเรือนไทยนะคะมีใต้ถุนสูงเพื่อถ่ายเทอากาศแล้วยังใช้เป็นพื้นที่นะคะผูกสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นจากภาพเห็นไหมคะจากภาพพื้นที่บ้านมีการยกสูงเป็นเรือนไทยนะคะด้านล่างมีพื้นที่บริเวณใช้สอยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวต่างๆนะคะในพื้นที่บริเวณด้านล่างในที่นี้นะคะเลี้ยงอะไรบ้างอย่างเช่นโคกระบือและเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายด้วยในที่นี้หรือนอกจากนี้แล้วที่มีการเลี้ยงสัตว์นะคะการที่มีการยกใต้ถุนที่สูงนะคะช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูหลากหรือฤดูฝนตกเยอะๆเกิดน้ำท่วมใช่ไหมลูกอ่ะเราอยู่ด้านบนก็ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้านล่างเรานะคะมีพื้นที่ให้น้ำเนี่ยได้ไหลไปนั่นเองนะคะไม่ได้ปิดกั้นทางน้ำด้วยนะคะนี่คือที่อยู่อาศัยนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีการสร้างอย่างไรกันบ้างทำไมถึงมีการยกใต้ถุนที่สูงเป็นอย่างไรแต่ในปัจจุบันนะคะบ้านบ้างเรือนก็ยังคงเดิมอยู่หรืออาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วในที่นี้นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเราเรียนรู้กี่หัวข้อวันนี้ลูก4หัวข้อหัวข้อที่1คืออาหารหัวข้อที่2คือยารักษาโรคหัวข้อที่3คือเครื่องนุ่งห่มนะคะและหัวข้อที่4คือที่อยู่อาศัยที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมด4หัวข้อเลยว่ามีภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอย่างไรเกิดขึ้นบ้างในชุมชนนะคะในวันนี้ในขั้นปฏิบัติให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามส่วนคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถาม 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานเราใช้ใบงานที่8นะเด็กๆภายในห้องเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะใบงานที่8ของเราเจอไหมเอ่ยใบงานที่8เจอไหมคะ านสถานการณ์และตอบคำถามทั้งหมดกี่ข้อลูก
1: 2
0: ข้อนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทําใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะก่อนที่คุณครูจะได้เฉลยนะคะหรือดูแนวคำตอบในวันนี้นะคะคุณครูขอตัวแทนนะคะกลุ่มที่2มีตัวแทนไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนค่ะ
1: 1ภูมิปัญญาในบ้านที่คนในหมู่บ้านมีสุขนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตตอบทอผ้าไว้ใช้เองนำสมุนไพรมาประกอบอาหารทำอุปกรณ์หาปลาต่างๆค่ะ
0: ค่ะ
1: 2การดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านมีสุขส่งผลอย่างไรตอบทำให้หมู่บ้านมีสุขสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาประกอบอาชีพได้และไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนด้วยค่ะต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้ครูเรียกเป็นกลุ่มใช่ไหมคะครูขออีก1คนนะคะรอบนี้ขอสุ่มเป็นเลขที่นะคะขอหมายเลขที่17ใครหมายเลขที่17ลูกหมายเลขที่17อยู่ในกลุ่มที่3นะคะอ่ะเพื่อนกลุ่มอื่นตั้งใจฟังเพื่อนนะคะ
2: ภูมิปัญญาใดบ้างที่คนในหมู่บ้านมีสุขนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตตอบการทำงานการทอผ้าไว้ใช้เองการปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกสมุนไพรการจัดทำอุปกรณ์หาปลาต่างๆเช่นลอบไซการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านมีสุขส่งผลอย่างไรตอบทำให้คนในหมู่บ้านอยู่อย่างดีมีพอกินพอใช้และไม่ขาดตกบกพร่องและประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วนะคะลองมาดูแนวคำตอบกันบ้างนะคะแนวคำตอบในวันนี้ข้อ1และข้อ2นั่นเองนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเพิ่มเติมในคำตอบก็ได้นะคะหรือเมื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะท้ายคาบสามารถส่งให้กับคุณครูนะคะเพื่อทำการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งได้ค่ะ

0: สมและสืบทอดต่อกันมามีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆทั้งในด้านการผลิตปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีทั้งยังสร้างรายได้และความสามัคคีให้แก่สมาชิกในชุมชนอีกด้วยนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่9นะคะเรื่องการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมดูแลรักษาและให้บริการข้อมูลความรู้จากต้นฉบับตัวเขียนที่เรียกว่าเอกสารโบราณทุกประเภทซึ่งต้นฉบับตัวเขียนเหล่านี้จำแนกตามเนื้อหาได้หลายหมวดโดยเฉพาะหมวดวรรณคดียังสามารถจำแนกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นหมู่ย่อยและแยกชื่อเรื่องได้อีกหลายเรื่องต้นฉบับตัวเขียนที่ว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีหลายฉบับหลายสำนวนทั้งที่เป็นกลอนบทละครและร้อยแก้วรวมจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า200รายการซึ่งส่วนใหญ่มักจดบันทึกไว้ในต้นฉบับหนังสือสมุดไทยดำมากกว่าหนังสือสมุดไทยขาวเมื่อจำแนกตามสำนวนกลอนกล่าวได้ว่ามีสำนวนกลอน5กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ฉบับกรุงเก่าฉบับกรุงธนบุรีฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่1ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2และฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่4สำนวนที่มีจำนวนต้นฉบับมากที่สุดคือฉบับรัชกาลที่1กล่าวกันว่าเนื้อหามีความยาวถึง117เล่มสมุดไทยนอกจากมีเนื้อหาเป็นสำนวนกลอนต่างๆแล้วยังมีบทละครรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาจับตอนต่างๆกันและยังมีสำนวนที่เป็นคำภาคทั้งภาษาไทยและเป็นคำภาคภาษาเขมรด้วยกล่าวได้ว่าบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นที่นิยมของคนไทยอย่างยิ่งจึงมีการนำมาสรุปเรื่องเป็นสำนวนร้อยแก้วนอกจากนั้นยังมีการนำเรื่องแต่ละตอนมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดเพื่อวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วเรียกชื่อต้นฉบับรามเกียรตินี้ว่าจ่าห้องรามเกียรติวัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้างเรียกบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติวัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้าง

0: ียนกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือเด็กๆอาจจะเรียกว่าคุณครูเบสก็ได้นะครับเอาละครับนักเรียนครับทำไมวิชานี้คุณครูถึงสอนเยอะจังนะคุณครูจะอธิบายอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวิชาของเราวิชาศิลปะนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3สาระนะ3สาระสาระที่1เลยสาระที่1เลยสาระทัศนศิลป์ซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูก็ได้เรียนไปแล้วนะครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองจำได้ไหมจำได้ไหมลูกจำได้นะและสาระที่2นะครับสาระที่2ก็จะเป็นสาระดนตรีสาระดนตรีนี้เด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วนะครับกับคุณครูจันทิมาอนุกูลจำได้ไหมลูกจำได้นะเพิ่งเรียนจบไปเลยนะครับและสาระที่3สาระนาฏศิลป์สาระสุดท้ายเรียนกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนครับยืดหลังตรงปลายทางด้วยนะครับยืดหลังตรงเลยนะครับหลังจากนั้นคุณครูให้หนูนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่หลังจะต้องตรงนะหลังจะต้องตรงนะลูกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาแรกที่เราจะเรียนนั้นคือเนื้อหาอะไรลูกนาฏยศัพท์นะครับซึ่งนักเรียนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางนั้นก็เคยเรียนกันมาแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาทบทวนด้วยกันนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นเราจะต้องมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอนะข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของนาฏยศัพท์ได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์เห็นไหมในชั่วโมงนี้นักเรียนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นยังไงลูกจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อนี้ยากไปไหม
2: ไม่ยาก
1: นะครับนักเรียนทำได้อยู่แล้วนะครับเอาละอ่ะเรามาดูกิจกรรมที่1เลยกิจกรรมภาพใดถูกต้องนะครับดูนะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนอยู่2ภาพสังเกตที่หน้าจอนะลูก2ภาพนะภาพที่1และภาพที่2นะครับภาพใดเป็นภาพนาฏยศัพท์ที่ถูกต้อง
2: ภาพที่
1: 2 1หรือ2ลูกภาพที่
2: 2
1: ปลายทางแล้วครับนักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2ครับสังเกตนะส่วนต้นทางบอกว่าเป็นภาพที่2ภาพที่2นะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันว่าจะถูกหรือไม่ถูกต้องปรบมือเป็นภาพที่2นั่นเองนะครับภาพที่1นั้นผิดเนาะภาพนี้เป็นนาฏยศัพท์อะไรลูกการจีบมีเพื่อนตอบมาให้ครูดังเลยตบมือให้หน่อยเป็นภาพของการจีบนะการจีบจีบที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรให้นักเรียนสังเกตภาพที่2นะลูกนะว่านิ้วโป้งของเราจะต้องจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้ถูกต้องไหมลูกนิ้วทั้ง3ต้องกรีดออกมาเป็นใบพัดนั่นเองนะครับลองทบทวนกันยืดมือออกมานะครับยืดมือออกมาจีบที่ถูกต้องนะจีบที่ถูกต้องนะลูกนะนิ้วโป้งจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้ง3กรีดกลายลงเป็นใบพัดให้สวยงามนะบางคนยังทำอย่างนี้อยู่อย่างนี้ถูกไหมลูกถูกไหมไม่ถูกนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางเลยสังเกตดีๆนะครับจีบที่ถูกต้องอย่างนี้ยังไม่ถูกนะลูกนะถ้าที่ถูกต้องเป็น

0: อย่างนี้นะครับทบทวน2มือทบทวน2มือจีบที่ถูกต้องโอเคเรียบร้อยปรบมือครับนี่คือนัตยศัพท์การจีบนะลูกนะต่อมาดูสิมี2ภาพเหมือนเดิมมี2ภาพเหมือนเดิมแต่เป็นนัตยศัพท์การอะไรเนี่ยการตั้งวงเก่งมากการตั้งวงให้นักเรียนดูว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2ภาพใดเป็นภาพนัตยศัพท์ภาพใดลูกภาพที่1ภาพที่1ใช่ไหมภาพที่1อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบกันนะครับภาพที่1ถูกต้องประมือไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายมากนะครับส่วนภาพที่2นั้นผิดนั่นเองนะครับแต่ว่าภาพที่2ก็ยังมีนักเรียนบางคนยังทำอยู่นะเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขให้เป็นเหมือนภาพที่1ซะนะลูกเพราะว่าภาพที่1นั้นเป็นภาพที่ถูกต้องนะครับการตั้งวงดูที่มือครูนะการตั้งวงนะนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันนะครับนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันนะเห็นไหมลูกนิ้วก้อยแยกออกมาได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับนักเรียนบางคนอาจจะเผลอตัวนะนิ้วทั้ง4ต้องเรียงชิดติดกันเก็บนิ้วก้อยปึ๊บนิ้วโป้งเราจะต้องเก็บเข้าหาอุ้มมืออย่างนี้เห็นไหมลูกนะอย่างนี้นะสิ่งที่ถูกนะอย่างนี้ถ้าแบบนี้แบบภาพที่2ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดนี่บางคนอาจจะมีอย่างนี้อยู่บ้างเพราะฉะนั้นแก้ไขให้ถูกซะเก็บอย่างนี้นะครับทบทวน2มือทบทวน2มือทบทวน2มือนะครับวงที่ถูกต้องตบมือไม่ยากเลยนะเอาละนะครับเรามาเรียนกันต่อเลยสำหรับความหมายนะลูกนะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับความหมายของนัตยศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยสามารถสื่อออนศัพท์หมายถึงเสียงคำเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงทำให้ได้ความหมายขึ้นมานะครับนี่คือความหมายของนาฏศัพท์ดูต่อในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้นนะลูกนะไม่ว่าจะการแสดงโขนละครหรือระบำเบ็ดเตล็ดต่างๆการเคลื่อนไหวลีลาท่าทางต่างๆที่แสดงออกมานั้นล้วนแต่มีความหมายเฉพาะนะลูกนะซึ่งหากผู้แสดงได้ศึกษาในเรื่องของนาฏยศัพท์ย่อมส่งผลให้มีความเข้าใจในการแสดงนั้นมากขึ้นและผลงานการแสดงก็จะออกมาสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของนาฏยศัพท์ทีนี้นาฏยศัพท์ของเรานะลูกนะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภท3ประเภท3ประเภทดูประเภทที่1ประเภทที่1คืออะไรลูกดังๆนามศัพท์นะครับประเภทที่2คือ
1: กริ
0: ยาศัพท์นะครับประเภทสุดท้ายประเภทที่3คือ
1: น
0: าฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความหมายนะครับของทั้ง3ประเภทนี้นะอย่าลืมนั่งตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนาฏยศัพท์ดูประเภทที่1ก็คือนามศัพท์นะครับก็จะหมายถึงศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทำของผู้นั้นเช่นจีบพึ่งทบทวนไปใช่ไหมวงพึ่งทบทวนไปเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่จีบกับวงก็จะอยู่ในของนามศัพท์ใช่ไหมลูกอยู่ของประเภทที่1นะครับมีอะไรต่อมีสลัดมือคลายมือฉายมือปาดมือกระทบกระดกยกเท้าก้าวเท้าประเท้ากระทุ้งเท้าซอยเท้าขยันเท้าฉายเท้าสะดุดเท้าเป็นต้นจริงๆแล้วนาม

0: รมศัพท์ยังมีอีกเยอะมากนะแต่อันนี้คุณครูเอาตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับมาดูกันต่อ2คือกิริยาศัพท์กิริยาศัพท์นะลูกนะดูนะก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น2ส่วนกิริยาศัพท์เราจะมีอยู่2ส่วนคือศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมนะศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมเดี๋ยวเรามาดูความหมายของ2คำนี้ดูที่หน้าจอสำหรับศัพท์เสริมก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องสวยงามเช่นลดวงกันวงส่งมือดึงมือหักข้อเปิดคางกดคางกันเข่าเปิดส้นเป็นต้นนะครับนี่ก็คือศัพท์เสริมจะใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องสวยงามนะดูต่อมาสำหรับศัพท์เสื่อมศัพท์เสื่อมศัพท์เสื่อมนั้นก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือท่วงทีของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแตกต่างกันแล้วนะเพื่อให้ผู้รำนั้นรู้ตัวและแก้ไขท่าทีของตนให้ดีขึ้นเช่นวงหักวงล้นวงเหยียดวงล้าวงคว่ำรำล้ำจังหวะรำหน่วงจังหวะเป็นต้นนะครับสำหรับศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมนักเรียนดูคุณครูนะครับสำหรับศัพท์เสริมเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ลดวงแสดงว่านักเรียนวงล้นใช่ไหมบางคนเนี่ยรำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมันล้นถ้าที่ถูกต้องผู้ชายวงบนจะต้องอยู่แง่ศีรษะใช่ไหมลูกมันวงล้นแบบนี้ครูบอกว่าลดวงหนูก็ต้องลดวงครูจะไม่บอกว่าวงล้นถ้าวงล้นมันคือเรียกชื่อท่ารำที่เรียกผิดใช่ไหมที่ทำผิดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถ้าครูบอกว่าวงล้นแสดงว่าเป็นศัพท์เสื่อมแต่ถ้าครูบอกว่าลดวงแสดงว่าเป็นศัพท์เสริมเพื่อให้ปรับปรุงท่ารำให้ถูกต้องนะครับนะนี่คือความหมายของศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมนะเรามาดูประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายก็คือนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนะครับนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดก็จะหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์เช่นจีบยาวจีบสั้นลักคอเดินมือเอียงทางวงคืนตัวพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดยืนเครื่องเป็นต้นนะครับนี่ก็คือความหมายของนาฏยศัพท์นั่นเองทั้ง3ประเภทเนาะเอาล่ะทีนี้เราจะได้ขยับร่างกายกันบ้างนะครับมันคือการดัดตนก่อนเรียนนาฏศิลป์ใช่ไหมลูกนะการดัดตนมีประโยชน์อย่างไรการดัดตนนั้นก็ทำเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายนะทุกครั้งที่เราเรียนปฏิบัตินะลูกนะคุณครูอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูนะลูกนะดัดตนก่อนเนาะเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายในการเรียนปฏิบัตินะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้คุณครูนำมาฝากนักเรียน3ท่าง่ายๆนะเรามาดูท่าที่1ท่าที่1ก็จะทำสลับกันถูกต้องไหมลูกเรามาดูว่าทำอย่างไรนะครับพับเพียบครับนั่งพับเพียบนะพับเพียบปึ๊บมือซ้ายของนักเรียนใช่ไหมลูกมือซ้ายของนักเรียนศอกวางที่เข่ามือขวานักเรียนจับแล้วก็ดันอย่างนี้ตามภาพเลยสังเกตที่หน้าจอนะครับแล้วยืดหลังตรงนะยืดหลังตรงเวลาดันเอาพองานไม่ต้องเจ็บมากเนาะหรือไม่ต้องสบายมากเอาให้รู้สึกนะแต่ไม่ต้องหักโหมไม่ต้องฝืนอ่ะยืดหลังนับ1ถึง15
1: 1 2 3
0: ครูขออนุญาตเดินดูนะ
1: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0: 17เกินหรือยังครูให้นับเท่าไหร่15เกินแล้วครบแล้ว15ครบแล้วทีนี้ยังไงลูกสลับอีกฝั่งหนึ่งเราจะต้องทำ2มือนะสลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับพร้อมยังพร้อมนะพร้อมแล้วยืดหลัง ยืดล้างนับ1ถึง15ลูกครูขออนุญาตเดินดู
1: 4 5 6 7 8 9
0: ยืดหลังนะ
1: 11 12 13 14 15
0: อ่ะละอันนี
1: ้
0: เป็นยังไงเมื่อยไหมสลัดมือได้สลัดมือได้อ่ะนี่คือท่าที่1นะลูกอ่ะดูท่าที่2สิท่าที่2อันนี้ด้านหน้าและด้านข้างหลังจะต้องตรงนะลูกนะอ่ะปฏิบัติเริ่มปึ๊บยกขาไหนขาซ้ายขาซ้ายนะขาซ้ายนะขาซ้ายนะลูกนะนะมือขวาจับดึงเข้ายืดหลังตรงพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนับ1ถึง15
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: ครบแล้วเปลี่ยนฟางลูกหลังจะต้องตรงนับ
1: 1 2 3 4 5
0: ยืดหลังนะ
1: 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: ครบแล้วนะครับอ่ะเป็นยังไงเมื่อยไหมลูกฮะเมื่อยไหมอ่ะมาดูท่าที่3ท่าสุดท้ายเป็นภาพด้านหน้าและด้านหลังนะครับนักเรียนนั่งพับเพียบอยู่แล้วใช่ไหมลูกพับเพียบอยู่แล้วฝั่งนักเรียนที่นักเรียนนั่งพับเพียบเลยนะครับทีนี้จะต้องเป็นมือขวาใช่ไหมมือขวายกมือซ้ายไว้ด้านหลังมือขวาไปจับนะลูกนะหลังตรงหน้าตรงนับ
1: 1 2 3
0: ตัวตรงนะตัวตรงนะหน้าตรงนะ
1: 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: เยี่ยมมากอ่ะสลับฝั่งลูกสลับฝั่งสลับเท้าด้วยสลับเท้าด้วยสลับท่านั่งด้วยเอาเท่าที่ไหวถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยถ้าไม่ไหวไม่ต้องฝืนมากนะครับเอาเท่าที่ไหวทำทุกๆวันทำบ่อยๆเดี๋ยวจะถึงเองนะยืดหลังนับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0: มีคนนับ16อยู่เลยนะเรียบร้อยเราดัดตอนนาฏศิลป์เรียบร้อยแล้วปรบมือพร้อมยังพร้อมกับการเรียนแล้วนะคุณครูให้นั่งขัดสมาธิได้นะครับวอร์มร่างกายไปแล้วต่อไปการฝึกปฏิบัตินะลูกนะการฝึกปฏิบัตินะคุณครูจะให้นักเรียนท่องคำว่าจะจงจะทิงจงทิงนะฟังครูท่องอีกหนึ่งครั้งจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงเพื่ออะไรเพื่อกำหนดจังหวะในการปฏิบัติของนักเรียนให้เท่าๆกันนะไหนเราท่องตามครูซิทั้งต้นทางและปลายทางเลย1 2 3จะจงจะทิงจงทิงอีกหนึ่งครั้งจะจงจะทิงจงทิงเยี่ยมมากเอาละเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่านะครับสำหรับนาฏยศัพท์ส่วนมือนะลูกนะวันนี้ก็จะมีทั้งจีบและวงเลยนะครับส่วนแรกที่จะเรียนนั้นก็คือจีบนะเรามาดูซิมีท่าอะไรบ้างจีบคว่ำจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างจีบส่งหลังจีบลอแก้วนะครับเอาละ นักเรียนนั่งหลังตรงทั้งต้นทางและปลายทางจีบที่1จีบความอ่ะยื่น2มือมาจีบความจีบให้ถูกนะแล้วเราก็จะท่องคำว่าจะจงจะทิ้งจงทิ้งต่อไปที่2คือจีบหงายเราก็แข็งมือขึ้นมานิ้วชี้ฟ้านะหักข้อมือเข้าหาท้องแขนท่องลูกจะจงจะทิ้งจงทิ้งต่อมาอะไรจีบปรกหน้าย้ายมาอยู่ด้านหน้านะอยู่ระดับหน้านะอยู่ระดับหน้าท่องครับจะจงจะทิ้งจงทิ้งต่อมาจีบปรกข้างแล้วก็แค่ย้ายออกใช่ไหมเราเคยเรียนไปแล้วอ่ะหลังตรงนะท่องลูก
1: จะจงจะทิ้งจงทิ้ง
0: เอาละต่อมาจีบที่5คือจีบส่งหลังส่งหลังมือจะต้องตึงนะอ่ะท่องครับ
1: จะจงจะทิ้งจงทิ้ง
0: จีบสุดท้ายจีบรอแก้วจำได้ไหมจีบรอแก้วจำได้ไหมนิ้วกลางจรดที่ข้อแรกของนิ้วโป้งถ้าเราจีบรอแก้วนับครับจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนต่อเนื่องเลยทั้ง6ลักษณะนี้โอเคนะโดยเราจะท่องจะจงจะทิ้งจงทิ้งไปเลยโอเคนะลูกนะอ่ะยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางเริ่มจีบที่1จีบความจะจงจะทิ้งจงทิ้งจีบหงายจะ
1: จงจะทิ้งจงทิ้ง
0: จีบปรกหน้า
1: จะท
0: ิ้
1: งจง
0: ทิ้งจีบปรกข้างจะจงจะทิ้งจงทิ้งจีบทรงหลังจะช่วยครูท่องด้วยจีบรอแก้สุดท้ายคือ
1: จะจงจะทิ้งจงท
0: ิ
1: ้ง
0: ตบมืออ่ะนี่คือนาฏยศัพท์การจีบนะครับต่อมาขอตัวแทนนักเรียนหน้าชั้นเรียนนะขอหนึ่งคนใครโฟร์ก็ได้มาลูกมาเดี๋ยวต่อไปผู้หญิงนะผู้หญิงนะต่อไปผู้หญิงครั้งต่อไปเอาละเราจะมาทบทวนการจีบนะลูกนะพร้อมนะลูกนะหนึ่งสองสามจีบความใช่ไหมเพื่อนท่อง
1: จะ
0: จงจะทิ้งจงทิ้งจีบง่ายจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรกหน้าจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรกข้างจะจงจะทิ้งจงทิ้งสองหลังจะจงจะทิ้งจงทิ้งล้อแก้วจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรบมือเยี่ยมมากนะครับเรามาต่อกันเลยสำหรับส่วนมือเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จะเป็นการตั้งวงนะครับเป็นส่วนของวงนะดูซิมีอะไรบ้างมีวงบนวงกลางวงล่างวงหน้าและวงบัวบานนะครับดูวงบนวงบนจะอยู่แง่ศีรษะผู้หญิงหางคิ้วมันจะต่ำกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะลูกนะวงบนวงกลางก็คือลดมาปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่วงกลางวงล่างอยู่ไหนเข็มขัดวงล่างวงหน้าก็อยู่ระดับหน้าใช่ไหมลูกวงหน้าวงหน้าต่อมาวงสุดท้ายวงบัวบานแยกออกวงบัวบานนะวงบัวบานอีกครั้งหนึ่งโดยการนับจังหวะโอเคนะพร้อมนะยืดหลังปลายทางยืดหลังนะลูกพร้อมนะลูกมาวงบน จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งตบมือนะ

คุณครูขอตัวแทนมาหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับอ่ะครูขอผู้หญิง1คนมาลูก1คนนะมีไหมอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยปลายทางด้วยนะครับปลายทางด้วยนะขอตัวแทนนะลูกนะไม่ยากนะครับอ่ะเราต้องฝึกออกมาหน้าชั้นเรียนบ่อยๆนะเราจะได้กล้าแสดงออกนะครับสำหรับวงนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยนับนะเพื่อนช่วยนับนะครับเพื่อช่วยนับอ่ะสำหรับวงบนนะวงบนอ่ะเพื่อช่วยนับลูกจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิง

งทิงจะจงจะทิงจงทิงปรบมืออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปทีนี้คุณครูแก้คุณครูแก้ไขนิดนึงนะสำหรับวงหน้าวงหน้านะลูกนะแขนจะต้องงอไม่ตึงนะงอนะลูกนะวงหน้านะครับอยู่ระดับหน้าโอเคอ่ะวงบัวบานวงบัวบานแยกออกนิดนึงเมื่อกี้ชิดเกินไปนะแยกออกนิดนึงนะครับไปมือล่องโอเคตบมืออืมเอาละจบไปแล้วการทั้งวงต่อมาจะได้ยืนละนะจะไม่ได้นั่งละเป็นนาฏยศัพท์ส่วนเท้าวันนี้คุณนำมาฝากนักเรียนอยู่4ท่าเอาละทีนี้เราจะได้ฝึกละทีนี้ท่าที่1คือประสมเท้าประสมเท้าทำอย่างไรให้นักเรียนดูคุณครูนะครับนะดูคุณครูนะเวลาเรายืนเท้าเราจะเท่ากันใช่ไหมลูกเนี่ยเวลาเรายืนเท้าเราจะเท่ากันนะแต่เมื่อไรที่คุณครูบอกว่าประสมเท้าหนูจะต้องลากเท้าใดเท้าหนึ่งนะลูกนะมาวางอยู่ตรงกลางเท้าอย่างนี้นี่คือประสมเท้านะประสมเท้านะลูกนะถ้ายืนปกติอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้พอประสมเท้าก็จะต้องวางขาอยู่ตรงกลางเท้าอีกข้างหนึ่งอย่างนี้นี่คือประสมเท้านะครับยากไหมไม่ยากยืนขึ้นสิลองดูประสมเท้าได้ไหมประสมเท้ายืนตามคุณครูเลยได้ไหมลูกประสมเท้าเท้านี้อยู่นะขยับมาเปิดปลายเท้าอย่างนี้อย่างนี้นะครับประสมเท้าแล้วเราก็จะเปิดปลายเท้าขึ้นเนี่ยเปิดปลายเท้าขึ้นอย่างนี้นะลูกนะโอเคได้ไหมได้ไหมยืนตัวตรงยืนใหม่เดี๋ยวเราทำพร้อมกันทำพร้อมกันนะลูกนะโดยการนับนะเราจะทำเท้าในก่อนเท้าซ้ายนะเท้าซ้ายนะพร้อม1 2 3ค่อยๆจะจงจะทิ้งจงทิ้งเสร็จได้ไหมลูกได้ไหมอีก1ครั้งอีก1ครั้งยืนเท้าปกติพร้อม1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมได้เยี่ยมมากตบมือครับต่อมาเลยต่อมาเลยคือประเท้ามันจะเป็นท่าต่อเนื่องกันนะลูกนะหนูดูคุณครูหนูดูคุณครูนะเมื่อกี้เรายืนประสมเท้าใช่ไหมแต่พอประเท้าให้เราย่อลงแล้วก็ประอย่างนี้นะโดยใช้จมูกเท้าส่วนนี้นะลูกแตะที่พื้นแปะโอเคไหมได้ไหมนี่คือประเท้านะลูกนะครูทำให้ดูนะสองท่าติดกันครูก็จะท่องจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะเดี๋ยวจะมีท่าต่อนะลูกนะนี่คือประเท้านักเรียนลองซ้อมประเท้าสิพร้อมนะ1 2 3ไปจะจงจะเยี่ยมมากอีก1ครั้ง1 2 3

จะจงจะทิ้งจงทิ้งเดี๋ยวมาดูท่าต่อจากนี้ท่าต่อจากนี้คือท่าที่3คือท่าอะไรลูกยกเท้าทีนี้มันจะมีข้อต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนะสำหรับการยกเท้าผู้ชายเวลายกเท้าเท้าจะต้องกันเข่าอย่างนี้สังเกตครูสังเกตครูนะลูกนะนี่คือยกเท้าส่วนผู้หญิงผู้หญิงเขาจะไม่กันเข่าออกอย่างนี้เขาจะเก็บมาด้านหน้าอยู่อย่างนี้นี่คือยกเท้าผู้หญิงส่วนผู้ชายกางออกอย่างนี้เลยเท่ๆนะครับนี่คือยกเท้าเอาขาลงขาลงทีนี้ครูจะทำให้ดูต่อกัน3ท่า3ท่านะลองดูนะมีอะไรบ้างประสมเท้าประเท้ายกเท้าอ่ะ1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งเสร็จอีก1ครั้งทีนี้ทำเป็นตัวนางทำเป็นผู้หญิงนะลูกนะท่องด้วยนะอ่ะพร้อมนะครับ1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งเอาละวางเท้าลงตบมือท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายก็คือการก้าวเท้าการก้าวเมื่อสักครู่เรายกเท้าไว้ใช่ไหมยกเท้าไว้ใช่ไหมลูกยกทีนี้เวลาก้าวเท้าให้วางเท้ามาด้านหน้าก้าวเท้าผู้ชายจะต้องกันเข่าออกอย่างนี้นะส่วนผู้หญิงก้าวไม่ต้องกันเข่าเก็บเข่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะลองยกเท้าดูยกเท้าปึ๊บจะจงจะทิ้งจงทิ้งก้าวเท้าจะจงจะทิ้งจงทิ้งจบนะเอาละทีนี้เราจะต่อกัน4ท่าเลย4ท่าวันนี้มีให้4ท่านะครับ4ท่าอ่ะมือเท้าเอวมือเท้าเอวนักเรียนต้องช่วยคุณครูด้วยท่องด้วยนะดังๆนะอ่ะพร้อมเท้าเอวยืดหลังตรง1 2 3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมทีนี้ครูจะทำเป็นผู้หญิงบ้างนะครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งมือเท้าเอวยืดหลังตรงพร้อมนะช่วยครูท่องหนึ่งสองสามจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมตัวตรงปรบมือนะครับนาฏยศัพท์ส่วนเท้า4ท่าท่าที่ต่อเนื่องกันนะโดยที่การฝึกเราก็จะต้องท่องจะจงจะทิ้งจงทิ้งด้วยเพื่อกำหนดนะลูกนะระยะให้มันเท่ากันนักเรียนจะได้ปฏิบัติพร้อมกันนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะมีเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยได้ฝึกปฏิบัติกันสักครู่หนึ่งนะครับดูคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือจับคู่นะคะฝึกปฏิบัติหน้าตยศัพท์ส่วนเท้าและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับห้องเรียนต้นทางคุณครูขออนุญาตให้หนูฝึกเป็นแถวแบบนี้เลยนะฝึกเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับส่วนปลายทางอยู่ที่ดุลพินิจของคุณครูปลายทางนะครับว่าจะให้นักเรียนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มก็ได้เช่นกันนะครับและนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำในการฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ของนักเรียนด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเนาะเป็นแถวเหมือนเดิมนะครับ

0: เป็นยังไงลูกนักเรียนเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากเลยทั้งจีบหรือตั้งวงไม่ว่าจะเป็นนัตยศัพท์ส่วนเท้าก็ไม่ยากใช่ไหมที่เราฝึกไปแค่สี่ท่าเองต่อเนื่องนะเอาละทีนี้เราจะต้องหาตัวแทนนักเรียนทั้งผู้ชายและผู้หญิงออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูเลยปลายทางคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับออกมาหน้าชั้นเรียนเลยอ่ะเชิญเลยลูกมาเลยมาเลยมาเลยตัวแทนของเรานะปลายทางด้วยนะครับขอตัวแทนด้วยนะลูกเอาละเราจะมาปฏิบัตินาฏยศัพท์ส่วนเท้านะลูกนะที่เราได้ฝึกกันไปเนาะมีทั้งหมด4ท่ามีประสมเท้าประเท้าใช่ไหมลูกแล้วก็ยกเท้าแล้วก็ก้าวเท้านะก้าวเท้าโดยที่คุณครูจะให้เพื่อนๆที่นั่งอยู่นะช่วยกันท่องจังหวะให้เพื่อนนะอ่ะพร้อมมือเท้าเอวมือเท้าเอวเวลามือเท้าเอวอ่ะดูอีกทีสังเกตอีกทีปลายนิ้วต้องเปิดนะลูกนะปลายนิ้วต้องเปิดปลายนิ้วต้องเปิดหลังต้องตรงนะครับหลังตรงอ่ะพร้อมพร้อมไหมพร้อมแล้วอ่ะ1 2 3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งไปปลายนิ้วจะจงจะทิ้งจงยกทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้คืนตัวขออีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งพร้อมนะลูกนะเดี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืมช่วยด้วยช่วยเพื่อนท่องด้วยนะลูกนะช่วยเพื่อนท่องด้วยนะครับพร้อมนะหนึ่งสองสามไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งยืดจะจงจะทิ้งจงทิ้งยืดไปนะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้เพื่อนนะขอบคุณนักเรียน2คนนี้มากๆไปเลยประจำที่ครับเป็นไงไม่ยากนะไม่ยากครั้งต่อไปต้องเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันคนอื่นต้องออกมาบ้างนะครับเนาะเราได้ฝึกความกล้าแสดงออกนะวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะครับสำหรับการเรียนรู้สำหรับวันนี้นั้นหนูดูนะลูกนะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกนาฏยศัพท์นาฏยศัพท์นะดูความหมายก่อนนาฏยศัพท์นั้นก็หมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏยศัพท์ของเราแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1นั้นคือนามศัพท์นะลูกนะก็จะเช่นมีอะไรบ้างมีวงมีจีบมียกเท้าซอยเท้าขยันเท้าซึ่งเมื่อกี้เราฝึกไปเป็นของนามศัพท์นะครับนะต่อมากิริยาศัพท์ก็จะแบ่งเป็นศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมศัพท์เสริมก็เช่นกันวงลดวงหักข้อเปิดคางส่วนศัพท์เสื่อมนะลูกนะก็เช่นวงหักวงล้นรำหน่วงจังหวะนั่นเองนะครับประเภทที่3นาฏยศัพท์เบตเตอร์เลตก็เป็นคำพูดทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับนามศัพท์และกิริยาศัพท์นะลูกนะก็จะเช่นนางกษัตริย์นางตลาดยืนเครื่องอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างเฉยๆนะเอาล่ะทีนี้ให้สังเกตที่หน้าจอดีๆสังเกตที่หน้าจอดีๆนะลูกนะภาพที่1กับภาพที่2ดูภาพที่1ก่อนภาพที่1ภาพสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดครับนักเรียนภาพที่1ถูกมั้ยถูกหรือผิดต้นทางตอบว่าถูกปลายทางล่ะครับตอบว่าถูกหรือผิดเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะถูกต้องปรบมือนี่คือจีบส่งหลังมาดูตัวอย่างภาพที่2ภาพที่2 ภาพสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดถูกหรือผิดนะ
1: ผ
0: ิดผิดใช่ไหมดูเฉลยเลยผิดนั่นเองนะครับภาพคืออะไรทำอะไรอยู่จีบอะไรจีบปลอกข้างแต่ข้อความคือจีบปลอกหน้าใช่ไหมไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับมาดูภาพต่อไปเอาละดูภาพที่หนึ่งก่อนนะภาพที่หนึ่งนั้นข้อความสัมพันธ์กับภาพหรือไม่ถูกหรือผิดลูก
1: ถูก
0: ถูกหรือผิดนะ
1: ถ
0: ูกดูเฉลยเลยถูกต้องปรบมือครับมาดูภาพต่อไปภาพที่สองถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ต้นทางตอบผิดปลายทางแล้วครับตอบถูกหรือผิดลูกเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับภาพที่สองนั้นคือผิดนั่นเองนะทำไมถึงผิดอ่ะลูกข้อความคืออะไรคือวงอะไรวงกลางแต่ภาพที่ปฏิบัติอยู่คือวงอะไร
1: ว
0: งบนนั่นเองนะครับเอาละมาดูส่วนเท้ากันบ้างมาดูส่วนเท้ากันบ้างดูภาพที่หนึ่งก่อนภาพที่หนึ่งนั้นถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูกตอบแบบมั่นใจ
1: ผ
0: ิดใช่ไหมผิดใช่ไหมดูเฉลยนั่นเองนะครับภาพข้อความก็คือก้าวเท้าแต่สิ่งที่ทำคือยกเท้าเพิ่งเรียนไปเลยนะครับดูภาพสุดท้ายภาพที่สองนะประสมเท้าถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกดูเฉลยข้อนี้ถูกต้องปรบมือเยี่ยมมากนะครับนี่คือการสรุปบทเรียนของเราเนาะทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะลูกนะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูกดังๆ
1: ภาษาท่าทางนาฏศิลป
0: ์ภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะเอาละสำหรับวันนี้ลูกคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนั่งพับเพียบครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้พบกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น

กา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะพอจะทราบไหมว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรพอจะคาดเดาได้ไหมเอ่ยทดลองอะไรคะทำอะไร
2: ทำน้ำหวาน
0: ให้กลายเป็นอ๋อทำน้ำหวานให้กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะก็คือน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานได้แล้วก็สังเกตค่ะการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานสังเกตก็เป็นกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็นักเรียนนั้นก็จะได้ลงความเห็นข้อมูลกันนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะน้ำหวานนั่นเองค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีน้ำหวานนะคะกะละมังพลาสติกช้อนน้ำแข็งก้อนเล็กๆเกลือแกงแก้วพลาสติกใสและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะคล้ายกับในชั่วโมงที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะที่ครูนั้นนำมาให้ดูแต่เพิ่มเติมคืออะไรคะคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอย่างไรกันบ้างจะอยู่ในหน้า92และ93ค่ะ2หน้านะคะซึ่งกิจกรรมจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือข้อไหนคะน้ำทิพย์ยังจำได้ไหมคะข้อไหนลูกวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ข้อไหนคะจำได้ไหมข้อที่3ใช่ไหมคะข้อที่3ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะเอาละต้นทางปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอ่านในใจนะคะว่า3ข้อนั้นต้องทำอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วอ่านแล้วพอจะทราบไหมว่าต้องทำอะไรกันบ้างวันนี้ต้องทำอะไรคะเราอภิปรายไปแล้วหรือยังเราร่วมกันอภิปรายไปแล้วหรือยังคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราร่วมกันอภิปรายแล้วก็สรุปวิธีหาคำตอบไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำอะไรลงมือทำกิจกรรมตามที่สรุปเอาไว้ลืมได้หรือยังว่าครั้งที่แล้วเราสรุปกันไว้ว่าจะทำอย่างไรวิธีการลืมได้หรือยังคะวิธีการทำวิธีการสังเกตรวมทั้งวิธีการบันทึกผลนะคะการออกแบบผลนะคะแล้วก็ทำอะไรทักอีกคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อร่วมกันทำอะไรคะอภิปรายเกี่ยวกับอะไรสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของน้ำหวานเพราะอะไรน้ำหวานถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงนะต่อไปข้อ5หลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะมีการสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสารและต้องระบุอะไรด้วยระบุชื่อด้วยนะคะในการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานแต่ละช่วงนะคะช่วงที่น้ำหวานเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรช่วงที่เกล็ดน้ำแข็งเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำหวานเหมือนเดิมเขาเรียกช่วงนี้ว่าอะไรนะคะรวมทั้งสาเหตุของอะไรด้วยเราต้องพูดคุยหรือสืบค้นข้อมูลถึงสาเหตุของอะไรด้วยคะ
1: สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
0: สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสารอื่นๆที่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานลองสืบค้นดูซิว่ามีไหมแต่บางคนก็พอจะเดาคำตอบได้แหละเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราก็มีนะคะหรืออาจจะค้นหาเพิ่มเติมด้วยนะคะและที่สำคัญเมื่อนักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนต้องทำ

0: อะไรคะ
1: ระบ
0: ุแหล่งที่มาของข้อมูลว่าข้อมูลที่หนูนำมานั้นเชื่อถือได้หรือไม่นะคะอ่ะกิจกรรมวันนี้ยากไหมไม่ยากนะคะแต่ต้องจัดการเวลาให้ดีนะคะมาค่ะการบันทึกผลข้อมูลนะคะนักเรียนลองเปิดหน้า96ดูซิทั้งต้นทางและปลายทางเอ๊ครั้งที่แล้วเราได้บันทึกไปใช่ไหมคะใช่ป่ะครั้งที่แล้วได้มีการบันทึกไปใช่ไหมคะใช่นะคะลืมหรือยังนะคะไหนกลุ่มไหนบันทึกโดยเป็นตารางคะเป็นตารางซึ่งจะเป็นตารางหรือจะเป็นภาพก็แล้วแต่จะต้องสิ่งที่ต้องควรที่จะบันทึกหรือสังเกตก็คือต้องอะไรคะต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีผลการสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรว่าแต่ที่เราตกลงในครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมว่าเราจะสังเกตทุกๆกี่นาทีแล้วนะตกลงว่าห้องเราเอา2นาทีใช่ไหมคะสำหรับปลายทางอาจจะแตกต่างจากนี้ได้นะคะจะเป็น3หรือ5นาทีก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของนักเรียนเลยนะคะนักเรียนก็บันทึกมานะคะตั้งแต่เริ่มเลยคือ0นาทีก็คือตั้งแต่แรกเริ่มนักเรียนต้องบันทึกนะคะน้ำหวานมีสีอะไรหรือสถานะอะไรนะคะแล้วนาทีที่2นาทีที่4เป็นอย่างไรซึ่งวันนี้คุณครูนั้นก็จะให้สัญญาณมีการจับเวลาให้เช่นนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมเริ่มทำพอครูกดกริ่งปุ๊บ2นาทีนักเรียนก็ทำไมคะนำแก้วขึ้นมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะน้ำหวานมีสถานะอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เขียนลงไปซึ่งจะต้องมีคนบันทึกข้อมูลในกลุ่ม1 คน 1 คนค่ะบันทึกข้อมูล1คนนะคะ1คนต้องมีคนจดบันทึก1คนคอยจดบันทึกข้อมูลนะคะอ้าวต่อไปไหนใครเลือกเป็นการวาดรูปคะยกมือค่ะการวาดรูปเช่นกันก็ต้องมีอะไรเข้ามาคะหนูต้องบันทึกอะไรคะเวลาใช่ไหมกับอะไรคะ
2: เวลา
0: ผลการสังเกตก็เราสังเกตอะไรผลการสังเกตคือสังเกตสถานะของน้ำหวานใช่ไหมคะอาจจะมีสีเข้าไปก็ได้นะคะหรือสถานะของน้ำหวานก็บันทึกซึ่งการวาดแน่นอนที่0นาทีนักเรียนก็ต้องวาดตามจริงถูกต้องไหมคะพอนาทีที่2เท่าไหร่ครูก็จะให้สัญญาณเหมือนกันนักเรียนก็ขึ้นมาดูนะคะเอาแก้วขึ้นมาดูจากอ่างน้ำแข็งนะคะนาทีที่2ที่4เป็นอย่างไรแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่านาทีที่2ที่4ในแก้วของนักเรียนก็จะต้องวาดให้เหมือนจริงที่เรานั้นสังเกตถูกต้องไหมคะใช่ไหมตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะมีใครสงสัยไหมดังนั้นนักเรียนคนที่ว่าก็ต้องวาดไปเรื่อยๆนะคะเราไม่รู้ว่าน้ำหวานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยปริศนาทั้งหมดเลยในนาทีเท่าไหร่อาจจะเป็นนาทีที่10 15หรือ20ก็ได้นี่ก็ต้องวาดไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่เป็นตันก็เพิ่มนาทีไปทีละเท่าไหร่อ่ะทีละ2 2 4 6 8 42ไปเรื่อยๆพอจะเห็นภาพเนาะนะคะเอาล่ะนะคะสรุปตรงนี้นะคะปลายทางทำอะไรนะคะลงมือทำกิจกรรมตามวิธีที่สรุปไว้นะคะแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของน้ำหวานด้วยเมื่อเรียนทำแล้วเรียนลองคุยกันในกลุ่มนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะว่าสาเหตุของการทำสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะมีสาเหตุอะไรนะคะที่เกิดขึ้นของน้ำหวานนะคะก็ต้องรบกวนครูปลายทางให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะจับเวลาไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้หรือนักเรียนจะจับเวลาเองก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะลงมือทำเดี๋ยวครูขอแนะนำนิดนึงนะคะในการที่นักเรียนนั้นจะนำอะไรคะน้ำหวานไปใส่ในอ่างที่มีน้ำแข็งถูกต้องไหมคะเดินครูจะเดินไปนะคะตรงที่อุปกรณ์ค่ะเอาละค่ะสำหรับต้นทางนะคะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ให้เรียนก็สังเกตนะว่าอุปกรณ์เมื่อได้อุปกรณ์และอุปกรณ์ครบหรือไม่นะคะก็คือมีน้ำแข็งนะคะมีน้ำหวานเกลือแล้วก็แก้วเปล่า1ใบแล้วก็มีช้อนนะคะดังนั้นค่ะเราจะต้องใส่เกลือลงไปด้วยใช่ไหมคะว่าแต่เราจะใส่เกลือไปก่อนหรือว่าเราจะเอาน้ำหวานที่อยู่ในแก้วเนี่ยใส่ลงไปในอ่างที่มีน้ำแข็งก่อนดีคะ
3: ใส่เกลือ
0: ถ้าใส่เกลือลงไปก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปก่อนแต่ถ้า

0: ใส่ทีหลังได้ไหม
1: ได้ก็แล้วแต่นักเรียนออกแบบเอาในกลุ่มนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องทำไมคะก็ต้องทำไมแกวกตรงกลางแล้วก็ทำไมคะวางลงไปนั้นวางไปให้ดีเพื่อนๆในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันให้ดีค่ะนะคะใครคอยจับแก้วเพราะว่าในขณะที่หนูทำไมคะหมุนนะใช่ไหมคะจะเราต้องทำอะไรอ่ะหมุนกระมังใช่ไหมแล้วก็ต้องมีหนึ่งคนที่ช่วยจับแก้วมีหนึ่งคนที่ทำไมคะหมุนกระมังมีหนึ่งคนที่ทำไมคะคนช้อนคนนะคะช้อนคนคนไปเรื่อยๆเลยนะคะคนไปลักษณะนี้เรื่อยๆคนที่ทำไมคะคนที่หมุนก็หมุนทีนี้หมุนก็ต้องดูด้วยว่าหมุนเนี่ยเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะหมุนเร็วเกินไปไหมถ้าหมุนเร็วเกินไปอาจจะทำไมคะน้ำอาจจะหกลงมาไหมอันนี้คือให้พิจารณาเองว่าเป็นอย่างไรนะคะบางกลุ่มเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ที่สิ่งสำคัญเลยนักเรียนอย่าลืมทำไมคะใส่อะไรเอ่ยใส่เกลือสามารถใส่ได้เรื่อยๆเลยนะคะใส่และสังเกตได้เรื่อยๆอ่ะท่านตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ต้นทางนะคะเก็บใบกิจกรรมไว้ก่อนมี1คนที่บันทึกเท่านั้นจะมี1เล่มเท่านั้นค่ะที่บันทึกแน่นอนเมื่อหนูทำนะคะบนโต๊ะหนูจะต้องทำไมคะจะต้องเปียกแน่นอนใช่ไหมคะจะต้องมีน้ำแข็งนะคะมีน้ำอยู่บนโต๊ะนักเรียนเตรียมผ้ามาไหมคะเยี่ยมค่ะต้นทางเตรียมผ้ามานะคะเอามาวางไว้บนโต๊ะเลยนะคะก็เวลาทำก็พยายามทำความสะอาดไปด้วยในตัวบนโต๊ะเราจะได้ไม่เหนื่อยตอนที่เราเก็บช่วงหลังนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อไปด้วยดังนั้นขอ1คนนะคะไปหยิบอุปกรณ์ที่พี่เป็นตะกร้าแล้วอีก1คนไปเอาน้ำแข็งที่อยู่หลังห้องค่ะดังนั้นกลุ่ม1ส่ง2คนนะคะเชิญค่ะต้องไวต้องเร็วทุกอย่างจะต้องรวดเร็วและระมัดระวังด้วยในขณะที่เดินเราจะเดินไม่ชนเพื่อนก็เราไม่วิ่งเราใช้วิธีการเดินก่อนอื่นครูยังไม่ได้ให้ทำครูให้มาวางไว้เฉยๆใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเอาละค่ะดังนั้นหนูเช็คอุปกรณ์ก่อนว่าครบไหมครบไหมคะครบนะคะครบดังนั้นค่ะนักเรียนนะคะนำถ้าคนที่วางแผนว่าจะเอาเกลือโรยในน้ำแข็งก่อนก็โรยส่วนใครที่บอกว่าจะเอาแก้วที่ใส่น้ำเนี่ยนะคะน้ำหวานเนี่ยไปใส่ตรงกลางกะละมังก่อนเนี่ยก็ทำค่ะแล้วใส่เกลือทีหลังก็ได้โรยเกลือรอบๆนะคะทำค่ะตอนนี้ยังไม่ให้หมุนนะคะเดี๋ยวถ้าหมุนเดี๋ยวครูจะบอกตั้งเวลาให้มีช้อนให้ค่ะหนูสามารถใช้ช้อนตักทำเร็วๆค่ะสามารถใช้ช้อนคนได้เลยกลุ่มไหนเอาใส่เกลือลงไปแล้วเอาน้ำหวานที่เอาไปไว้ตรงกะละมังตรงกลางแล้วยกมือนะคะหนูครูจะทำหนูครูจะดูว่ากลุ่มไหนพร้อมเราจะไม่ใส่ลงไปในน้ำหวานใช่ไหมลูกเราใส่ในน้ำแข็งใช่ไหมคะเกลืออ้าวกลุ่มไหนพร้อมยกมือค่ะกลุ่มไหนพร้อมยกมือตอนนี้ต้องเอาน้ำหวานไปใส่ตรงกลางกะละมังแล้วค่ะน้ำหวานต้องใส่ตรงกลางกะละมังแล้วพร้อมกลุ่ม4พร้อมกลุ่ม3พร้อมตอนนี้รอกลุ่ม5กลุ่ม1กลุ่ม2เอาวางไว้ตรงกลางกะละมังแล้วใช่ไหมคะอ้าวกลุ่ม1พร้อมยังคะตอนนี้รอกลุ่ม1อยู่ค่ะตอนนี้รอกลุ่ม1ยังไม่พร้อมลูกหนูยังไม่ได้วางไว้ตรงกลางกะละมังเลยหนูต้องเอาน้ำหวานวางไว้ตรงกลางกะละมังค่ะแก้วที่ใส่น้ำหวานคุณเราจะใช้แก้วแค่ใบเดียวคือแก้วที่ใส่น้ำหวานเท่านั้นเราตกลงกันแล้วร่วมกันเราตกลงกันแล้วร่วมกันว่านะคะเราจะนำแก้วนะคะที่ใส่น้ำหวานนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะ

เดี๋ยวครูจะส่งสัญญาณจับเวลานะพอครูบอกว่าเริ่มเมื่อสักครู่คนที่บันทึกผลคนที่บันทึกผลบันทึกแล้วหรือยังนาทีที่ศูนย์เนี่ยน้ำหวานเนี่ยมีสถานะอะไรสีอะไรบันทึกยังคะบันทึกแล้วเยี่ยมค่ะอ้าวกลุ่มไหนพร้อมแล้วครูจะจับเวลาแล้วนะเริ่มค่ะเรามีช้อนสามารถใช้ช้อนคนได้นะคะช่วยกันเราสามารถสลับหน้าที่กันได้

0: มดเวลาค่ะอ้าวหยิบขึ้นมาเอาแก้วขึ้นมาอ้าวบันทึกผลจับเบาๆนะคะบันทึกผลค่ะคนบันทึกมีใครเปลี่ยนสถานะทั้งหมดแล้วบ้าง
1: เสื้อค่ะเสื้อค่ะเลยเปลี่ยนสถานะเลย

ก็ได้เลยค่ะหมุนหมุนหมุนหมุน

0: ่อไปบันทึกผลค่ะคนบันทึกคุยกันในกลุ่มบันทึกยังไงเปลี่ยนสถานะเป็นเกล็ดน้ำแข็งทั้งหมดแล้วหรือยังฟังคุณครูเปลี่ยนสถานะเป็นเกล็ดน้ำแข็งทั้งหมดแล้วหรือยังในนาทีที่4กลุ่มไหนที่เปลี่ยนทั้งหมดแล้วกรณีคนที่เปลี่ยนทั้งหมดแล้วนะต้องทั้งหมดเกล็ดน้ำแข็งหมดเลยตักเกล็ดน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วเนี่ยเอาไปใส่ในแก้วพลาสติกเปล่าแล้วตั้งไว้ข้างนอกอ่างใช้ช้อนพลาสติกตักค่อยๆตักค่ะตอนนี้เราจะทำอะไรเอ่ยตอนนี้นักเรียนค่ะนักเรียนชูขึ้นมาก่อนนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นหมดเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งทั้งหมดแล้วหรือยัง
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วดังนั้นน้ำหวานฟังนะคะเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่มีสถานะเป็นยังไงคะ
1: ของ
0: แข็งทั้งหมดแล้วต่อไปเราจะทำให้เกล็ดน้ำแข็งที่มีสถานะของแข็งนี่แหละกลับไปเป็นอะไรของเหลวทำยังไงทำยังไงทีนี้ทำยังไงก็ต้องนำมาวางไว้นอกอ่างน้ำแข็งที่ไม่มีน้ำแข็งถูกต้องไหมคะที่จะทำให้เร็วก็คือให้หนูตักเกล็ดน้ำแข็งตักโดยใช้อะไรใช้ช้อนตักเกล็ดน้ำแข็งไปใส่ลงในแก้วเปล่าคุณครูมีแก้วเปล่าให้หนึ่งใบใช่ไหมคะตักให้ทั้งหมดแล้วก็วางทิ้งไว้ส่วนคนที่ยังไม่เป็นทั้งหมดมี1กลุ่มกลุ่ม5กลุ่ม5ต้องทำต่อนะคะกลุ่ม5เอาไว้ตรงกลางเลยนอกนั้นตักทำเกล็ดน้ำแข็งได้เลยค่ะกลุ่ม5วางไว้ตรงกลางก่อนเดี๋ยวรอสัญญาณจากครูนะคะนาทีที่6กลุ่ม5พร้อมแล้วยกมือนะคะลูกกลุ่ม5พร้อมแล้วยกมือนะคะพร้อมเริ่มค่ะวางไว้เฉยวางไว้เฉยค่ะวางไว้เฉยวางตรงกลางหนูอุปกรณ์ไปเก็บไว้ข้างหลังเลยอันนี้วางไว้นี่ก่อนเอาน้ำแข็งเดียวกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วน้ำแข็งไปไว้ข้างหลังเลย

กลุ่ม5ขึ้นมาเปลี่ยนแบงเก็ตน้ำแข็งทั้งหมดหรือยังคะเปลี่ยนแล้วทำยังไงต่อไปดีคะต่อไปทำไงลูกใช้ช้อนตักส่วนกลุ่มอื่นก็วางเอาไว้นะคะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงเริ่มเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วหรือยังตอนนี้แต่ละกลุ่มดูค่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะมีแล้วมียังไงคะมันเริ่มเป็นน้ำหวานหรือยังกลับไปเป็นน้ำหวานหรือยังเริ่มยังเริ่มเป็นของเหลวแล้วหน่อยๆนะคะเดี๋ยวรอกลุ่ม 5ถ้าตักเรียบร้อยแล้วนะคะเอากะละมังน้ำแข็งไว้ข้างหลังห้องได้เลยลูก

ต้องชื่นชมทุกกลุ่มนะคะรักษาความสะอาดได้ดีมากเลยนะคะเอาปรบมือค่ะน่ารักมากเลยรักษาความสะอาดทำไปเช็ดไปนะคะน่ารักมากต้นทางเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งทั้งหมดกี่นาทีลูกทั้งหมดกี่นาทีที่เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งทั้งหมดเป็นกี่นาทีกี่นาทีคะ

0: มาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะร่วมกับอภิปรายหลังผลการทำกิจกรรมนะคะเอาหันหน้ามาทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูขอถามนิดนึงค่ะก่อนที่เราทำกิจกรรมเนี่ยน้ำหวานมีสถานะใดคะตอบให้ชื่นใจหน่อยน้ำหวานมีสถานะเป็นอะไรคะ
1: ของเหลว
0: ของเหลวนะคะเมื่อนำน้ำหวานแช่ในอ่างน้ำแข็งผสมเกลือที่ผสมเกลือนะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะคือการเปลี่ยนแปลงไหมถามก่อนคือการเปลี่ยนแปลงไห
1: ม
0: เกิดอย่างไรคือการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
1: น้ำหวาน
0: ขอ1กลุ่มค่ะตัวแทน1กลุ่มกล้อง
2: มีสีที่อ่อนลงและมีเป็นเริ่มเป็นเกล็ดน้ำแข็งครับ
0: อ๋อเริ่มเป็นเกล็ดน้ำแข็งเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากกล้องไหมคะมีใครเขียนแตกต่างไหมอ่ะลูกปัดค่ะ
2: น้ำหวานที่มีสถานะเป็นของเหลวเริ่มเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นของแข็งค่ะ
0: อ่าละค่ะเพิ่มเติมจากกล้องน่ารักมากค่ะมีใครแตกต่างจากนี้ไหมมีไหมคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้กันหมดเลยใช่ไหมคะที่ครูสังเกตเห็นน้ำหวานเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นสถานะที่เป็นของแข็งก็คือเริ่มเป็นเกล็ดน้ำแข็งนั่นเองที่เรียนบอกคุณครูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะต่อไปเมื่อนำเกล็ดน้ำแข็งค่ะมาตั้งไว้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาหันกลับไปดูซิตอนนี้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยังเริ่มยังคะเปลี่ยนเป็นอย่างไรคะน้ำหวานเริ่มทำไมลูกน้ำหวานนะเลยบอกน้ำหวานเริ่มละลายละลายเป็นอย่างไร
1: เป
0: ็นน้ำเป็นของเหลวใช่ไหมคะมีใครยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมมีใครยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะส่วนใหญ่มีการเกิดเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ค่ะนะคะเกล็ดน้ำแข็งที่มีสถานะเป็นของแข็งจะเปลี่ยนน้ำหวานจะเปลี่ยนเป็นน้ำหวานที่มีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะเดี๋ยวถ้าเราวางให้นานกว่านี้น่าจะเป็นอย่างไรแล้วเลยลองคาดเดาสิน่าจะเป็นยังไงคะถ้าวางไว้นานกว่านี้กลับไปเป็นน้ำหวานไหมคิดว่ากลับไปเป็นน้ำหวานไหมคะกลับไปเป็นน้ำหวานนะคะจากการทำกิจกรรมน้ำหวานสามารถเปลี่ยนสถานะได้หรือไม่ตอบคำถามเขาหน่อยเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไม่
1: ได
0: ้สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนอย่างไรจากจากของแข็งเป็นของเหลวหรือจากอะไรก่อนนะ
1: จากของเหลวเป็นของแข็ง
0: ของเหลวเป็นของแข็งและจากอะไรนะคะพงศกรและจากอะไรนะลูกของเหลวเป็นของแข็งแล้วแล้วยังไงต่อคะเปลี่ยนแค่นั้นไหมเป็นยังไงต่อคะของแข็งเปลี่ยนกลับไปเป็นของเหลวก็คือเกล็ดน้ำแข็งสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นของเหลวนั่นเองกลุ่มที่สองดีมากเอาแก้วออกมาให้ครูเห็นชัดๆหน่อยค่ะหนูดูซิว่าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงหรือยังคะพงศกรดูเปลี่ยนแปลงหรือยังเริ่มแล้วเนาะนะคะตอนนี้คือเราเอาออกมาวางข้างนอกอ่างน้ำแข็งใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะก็เริ่มกลับไปเป็นน้ำหวานแล้วนะคะถ้าวางเอาไว้นานกว่านั้นนะคะช่วยครูตอบหน่อยค่ะโดยเปลี่ยนอะไรโดยเปลี่ยนจากน้ำหวานที่มีสถานะของเหลวกลายเป็น
1: ของแข็ง
0: เกล็ดน้ำแข็งที่มีสถานะของแข็งและเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นน้ำหวานที่มีสถานะเป็น
1: ของเหลว
0: นั่นเองยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะคะดังนั้นค่ะการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าอะไรตอนนี้เรารู้แล้วว่าของเหลวนี่นะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งได้แล้วเราจะเรียกช่วงนี้ว่าอะไรอ่ะเมื่อสักครู่ได้คุยกันบ้างไหมเพราะอะไรถึงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกรรมเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรมาค่ะมาหาคำตอบนะคะมาหาคำตอบเลยค่ะหน้า97นะคะจะมี2ข้อเดี๋ยวเราทำข้อ2กันก่อนนะคะข้อ2นะคะผลการอภิปรายการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานจากการสืบค้นข้อมูลดังนั้นตรงนี้ค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบเดี๋ยวลองดูนะว่ากลุ่มไหนนะคะตอบสืบค้นข้อมูลเนี่ยตอบได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะคะดังนั้นค่ะว่าเราจะต้องมีรายละเอียดตรงนี้อะไรบ้างต้องบันทึกยังไงบ้างเดี๋ยวหนูนะคะหันมาทางคุณครูก่อนนะคะ

รามาฟังพร้อมกันก่อนถ้าเราฟังเข้าใจเดี๋ยวเรากลับไปบันทึกได้ไหมได้อ่ะลองดูนะคะน้ำหวานมีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรและการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรตัวนี้หนูต้องสืบผลข้อมูลจะสืบยังไงดีเช่นสารมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าอะไรนะคะและการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรครูคิดว่าเขาน่าจะมีคำตอบให้นักเรียนถ้านักเรียนสืบค้นนะคะต่อไปน้ำหวานที่แข็งตัวมีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรแล้วเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรซึ่งทุกอย่างต้องสืบค้นข้อมูลแล้วก็ให้ระบุอะไรด้วยอย่าลืมระบุแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะคะตรงนี้พร้อมไหมคะตรงนี้มีคำถามไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางมีคำถามไหมไม่มีนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะสรุปแล้วกิจกรรมปลายทางในช่วงที่2นี้ทำอะไรให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลค่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสารและก็ระบุชื่อการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานในแต่ละช่วงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้หรือแนะนำการระบุแหล่งที่มาหากนักเรียนยังระบุไม่ถูกต้องนะคะสำหรับปลายทางพร้อมไหมคะถ้าปลายทางพร้อมแล้วนะคะก็ลงมือทำได้เลย

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างคะหาเจอหรือเปล่านะคะสำหรับข้อมูลมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเดี๋ยวช่วยกันตอบพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะน้ำหวานมีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรคะเยี่ยมของเหลวเป็นของแข็งเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า
1: การแข็งต
0: ั
1: ว
0: การอะไรนะ
1: การแข็งตัว
0: มั่นใจ
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: ทำไมถึงมั่นใจอ๋อสืบค้นมาเรียกว่าการแข็งตัวเยี่ยมค่ะเก่งมากนี่แหละถึงตรงจุดนี้แหละแล้วการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรคะหาเจอหรือยังการ

0: ปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรคะหาเจอไหมคะหาเจอหรือยังหาไม่เจออ่านักเรียนลองเดาซิว่าเกิดจากอะไรอ่ะจากของเหลวเป็นของแข็งอ่ะเกิดจากอะไรคะฮะอะไรนะคะเอาโสดารัตน์ลองตอบสิลูกโสดารัตน์ว่ายังไงคะ
1: เกิดจากที่ของเหลวได้อยู่ในอุณหภูมิที่มีความเย็นมากจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งค่ะ
0: อ๋อคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเอาปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะกล้าตอบนะคะดีมากการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากการทำให้น้ำหวานสูญเสียความร้อนค่ะก็คือเอาน้ำหวานไปใส่ในอ่างน้ำแข็งใช่ไหมนะคะปกติแล้วเมื่อน้ำหวานนะคะวางเอาไว้นะคะในอุณหภูมิปกติเราสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแต่ปกติก็มีสภาพอากาศที่ร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเอาน้ำหวานเนี่ยไปใส่ในน้ำแข็งนะคะไปใส่ในน้ำแข็งก็ทำให้น้ำหวานนั้นเกิดการสูญเสียความร้อนนั่นเองนะคะสำหรับตรงนี้ผ่านไหมคะผ่านนะคะน่ะอย่างถ้าเกิดว่าอย่างที่บ้านนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนเอาน้ำนะคะกรอกน้ำใส่ขวดแล้วไปใส่ในช่องแช่แข็งหรือในตู้เย็นก็ทำไมคะจะทำให้น้ำนั้นเย็นหรือกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะก็คือการทำให้น้ำเนี่ยสูญเสียความร้อนโดยเอาไปทำให้ไปไว้ในที่อุณหภูมิที่ต่ำหรืออากาศที่เย็นขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปน้ำหวานที่แข็งตัวมีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรคะ
2: จากของแข็ง
0: เป็น
2: ของเหลว
0: ของแข็งเป็นของเหลวเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า
2: การ
0: หลอมเหลวเยี่ยมค่ะตอบให้มั่นใจเรียกว่าการหลอมเหลวแล้วการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะการหลอมเหลวทำไงตอนแรกอยู่ในอ่างน้ำแข็งใช่ไหมอยู่ที่เย็นๆ เนาะหลังจากนั้นเราเอามาไว้นอกอ่างใช่ไหมคะเออเกิดได้เอากล้องยกมือแล้วเขาลองตอบสิครับ
3: เกิดจากที่น้ำแข็งสูญเสียความเย็นค่ะ
0: อ๋อน้ำแข็งสูญเสียความเย็นนะคะอ่ะนั่งลงคนอื่นล่ะคะอื่นว่าไงเห็นด้วยกับกล้องไหมเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรคะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากการที่ทำให้น้ำหวานค่ะที่แข็งตัวนั้นได้รับความร้อนนั่นเองดังนั้นน้ำหวานนะคะที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งก็จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวนั่นเองนะคะก็ก่อนที่เราจะเอามาไว้ตรงนอกอ่างอ่ะก็คืออยู่ในน้ำแข็งที่อุณหภูมิที่ต่ำก็คือเย็นใช่ไหมคะพอเอาไว้นอกอ่างแน่นอนก็ทำให้ได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นใช่ปะระหว่างนอกอ่างกับในอ่างอ่ะบริเวณไหนจะเย็นกว่ากันนะเพราะอะไรในอ่างถึงเย็นเพราะมีน้ำแข็งใช่ไหมคะพอวางไว้นอกอ่างก็ทำไมก็ได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกใช่ไหมคะนั่นแหละจึงทำให้เกิดการหลอมเหลวเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างพอเข้าใจไหมคะส่วนแหล่งที่มาของข้อมูลตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะไปสืบค้นมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสืบค้นกันว่ายังไงสุดท้ายนะคะสุดท้ายตรงนี้นะคะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยผลการสืบค้นเกี่ยวกับสารอื่นๆที่มีการเปลี่ยนสถานะเหมือนกับน้ำหวานหน้า97นะคะของข้อที่3นั่นเองนั่นว่ามีการเปลี่ยนสถานะเหมือนกับน้ำหวานเนี่ยมีไหมสารอื่นๆมีหรือไม่
2: ม
0: ีคิดว่าอะไรเช่นอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันเราด้วยนั่นจะสืบค้นก็ได้นะคะยิ่งได้สืบค้นได้ยิ่งดีเลยสารอื่นๆมีไหมที่ทำแบบนี้ใครพอนึกออกบ้างในชีวิตประจำวันของเราอะยังไงคะช่องแช่แข็งอะไรนะไปทำอะไรเอาทำอะไร
2: น
0: ั่
2: นไปใส่ช่อง
0: หนูลองตอบสิลูกหนูลองตอบกลุ่ม5ตัวแทนกลุ่ม5วันนี้มีกลุ่ม3กลุ่ม1อาสาตอบและกลุ่ม5นะคะที่ตอบนะคุณครูยังรอฟังกลุ่ม4และกลุ่ม2นะคะในการที่เราจะอาสาตอบนะคะ

0: อ่ะหนูว่ายังไงคะพิญญาพัฒน
1: ์ถ้านำน้ำไปแช่ในช่องฟิตเป็นเวลานานน้ำนั้นก็จะมีสถานะเป็นของแข็งค่ะ
0: ช่องฟิตคือช่องที่เป็นยังไงคะ
1: มีอุณหภูมิที่ต่ำมาก
0: ต่ำหรือช่องแช่แข็งใช่ไหมคะเอาไปช่องไว้ที่ช่องแช่แข็งอ่ะใครเห็นด้วยบ้างยกมืออ่ะปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะตามจริงยังมีอีกนะยังมีอีกนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นการทำน้ำแข็งเคยทำไหมเคยไหมคะก็ทำน้ำแข็งทำยังไงนักเรียนทำยังไงอ๋อนะคะเอาน้ำนะคะโดยน้ำที่มีสถานะของเหลวไปแช่ในช่องแช่แข็งเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะคะบางทีก็ไปใส่ในอะไรอ่ะในช่องที่ใส่สำหรับใส่น้ำใช่ไหมคะใส่น้ำแข็งหรือเป็นแบบพิมพ์นะคะแล้วก็ไปใส่ในช่องแช่แข็งก็จะน้ำที่เป็นของเหลวก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนั่นเองนะคะนักเรียนก็ออกมาทานได้นะคะในใครเคยทำบ้างยกมือไหมทำลักษณะแบบนี้ไหมมันในภาพไหมหรือทำแบบอื่นมีไหมคะมีแบบเอาไปใส่ในถุงมัดเอาไว้แล้วไปใส่ในช่องแช่แข็งแล้วเอามาทานมีไหมคะมีไหมก็มีนะคะตรงนี้คุณครูผ่านได้ไหมคะผ่านได้ไหมคะทางต้นทางและปลายทางตรงนี้ได้เรียนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถกลับไปหาเพิ่มเติมจากที่บ้านได้ค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทำอะไรไปบ้างในหน้าที่99นะคะลองมาดูค่ะประเมินตนเองนะคะนำข้อมูลมาจากการทำในรูปแบบที่เหมาะสมการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายก็คือคุยกันในกลุ่มหรือว่านำเสนอครูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับหรือสูญเสียความร้อนกับการแข็งตัวและการหล่อมเหลวของสสารไหมคะวันนี้ได้รับความรู้เรื่องนี้ไหมนะคะและได้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานและสารอื่นๆนะคะทำได้เป็นอย่างไรดีพอใช้หรือปรับปรุงประเมินตนเองสรุปกิจกรรมวันนี้นักเรียนทำอะไรบ้างอะคะสรุปแล้วน้ำหวานมีการเปลี่ยนสถานะไหมคะเปลี่ยนยังไงขอ1 คนที่อาสาค่ะไม่เอาคนเดิมแล้วน่ารักมากเลยนะคะขอคนอื่นบ้างลูกน่ารักมากขอคนอื่นบ้างค่ะวันนี้น้ำหวานมีการเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างไรบ้างเยี่ยมค่ะกลุ่มที่2มีตัวแทนแล้ววันนี้ดีใจด้วยค่ะ
2: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวค่ะ
0: เวลาที่เปลี่ยนสถานะเนี่ยนะคะเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดไหมคะเราให้เวลาไปยังไงคะเรื่อยๆใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เมื่อเวลาผ่านไปเป็นยังไงคะสารมีการ
2: เปลี่ยนสถานะ
0: นั่นเองนะคะของกลุ่มหนูของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นเกล็ดน้ำแข็งทั้งหมดในนาทีที่เท่าไหร่คะนาทีเท่าไหร่ลูกทั้งหมดเลยนาทีเท่าไหร่คะ
2: นาทีที่4
0: นาทีที่4นะคะของคนอื่นนาทีเท่าไหร่คะ4เหมือนกันสำหรับต้นทางนะคะแต่ก็จะมีบางกลุ่มเช่นกลุ่มที่5ใช่ไหมคะในนาทีที่เท่าไหร่นะคะนาทีที่6นะคะแล้วสามารถทำให้สารที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งกลับมาเป็นน้ำหวานได้เหมือนเดิมทำยังไงคะ
2: เอาออกจากที่ที่มีความเย็นค่ะ
0: เอาออกจากอ่างน้ำแข็งใช่ไหมคะ
2: ใช่แ
0: ล้วก็วางไว้ทุกคนลองดูค่ะตอนนี้เปลี่ยนได้เป็นน้ำหวานทั้งหมดได้หรือยังเป็นของเหลวหมดยังตอนนี้ทุกคนชูขึ้นมาเลยในแก้วเป็นไหมคะสรุปแล้วสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันเป็นเหมือนเดิมไหมเป็นเหมือนเดิมเนาะนะคะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะเยี่ยมค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปสรุปกิจกรรมนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ
3: น้ำหวานมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า
0: เรียกว่าอะไรนะ
3: การ
0: แข็งตัวนั่นเองนะคะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรคะ

การทำให้การทำให้น้ำหวานสูญเสียความร้อนนะคะต่อไปค่ะ

0: ว่า
1: การหลอมเหลว
0: นะคะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรคะการทำให้ตัวได้รับความการทำที่สารที่มีอะไรนะคะ
1: แข็งตัว
0: ให้ได้รับความร้อนนั่นเองนะคะหรือการทำน้ำหวานที่แข็งตัวได้รับความร้อนอ่ะนั่นคือความรู้ที่เรานั้นได้รับความรู้ในวันนี้นั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราอยู่ในเรื่องของน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานค่ะการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะจากเว็บไซต์นะคะ dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนหมดทำความเคารพ
3: ขอบ

0: แฟร์หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ันเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
0: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนูนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาบยานี11กันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเดิมค่ะนั่นก็คือเรื่องการแต่งกาบยานี11ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะโดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเติมคำเติมความค่ะกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคุ้นๆกับกิจกรรมนี้ไหมคะคุ้นๆไหมลูกคล้ายๆกับในไหนเลยในแบบฝึกในแบบฝึกหัดนะคะถ้าคุ้นๆแสดงว่าเด็กๆนะคะจะต้องใช้ความรู้นะคะที่ได้เรียนมาในบทเรียนครั้งที่นั้นนะคะนำมาปรับประยุกต์ใช้นะคะเอาละค่ะมีกี่คำนะ1 2 3 4 5 6 6คำนะคะเด็กๆปลายทางหนูจะร่วมกันตอบหรือจะให้ส่งตัวแทนมาตอบดีคะ
1: ส่งตัวแทนมาตอบ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะสุ่มนักเรียนนะคะออกมาหน้าห้องเรียนหรือว่าให้ยืนอยู่กับที่นั่งของตัวเองก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆในเมื่อเด็กๆตอบว่าสุ่มใช่ไหมลูกเราก็จะใช้กล่องวิเศษเช่นเดิมเดี๋ยวครูจะให้หนูคนคนก่อนลูกคนคนก่อนไม่ใช่จับนะไอหยิบมาหนึ่งหยิบมาหนึ่งได้แล้วนะคะหนึ่งนะหนึ่งในที่นี้หมายถึงว่าคนที่จะตอบนะคะข้อที่หนึ่งนะลูกอ่ะเลยห้าสองสามอ่ะหยิบสี่ได้สี่แล้วไอหยิบลูกสี่แล้วห้ามีทั้งหมดกี่คำนะมีทั้งหมดกี่คำลูกหกคำอ่ะคนสุดท้ายให้ใครหยิบดีติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่ะให้น้องไหนหยิบลูกใบที่6นะคะเรียบร้อยใบที่6เรียบร้อยนะคะทำไมคุณครูหยิบได้แต่สีชมพูเนี่ยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเปิดนะคะคนละใบใครนะคะที่ได้ใครที่มีหมายเลขอยู่ในไข่นะคะให้หนูลุกขึ้นแล้วก็อยู่กับที่นะลูกแล้วก็ตอบนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
2: ถ้าเข้าใจนะคะเด็กๆปลายทางเข้าใจไหมลูก ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะได้ไม้เลขอะไรเอ่ยอู้เลขนะคะ2หลักค่ะเลขข้างหน้านะคะเป็นเลข2ค่ะหมายเลขถัดไปคือเลข5ค่ะหมายเลข25ค่ะเลขหมายเลข25หนูลองดูนะลูกอ่ะลองดูเรียกฉันว่าใครใครอะไรเอ่ยอ่ะหนูลองตอบดูสิคะ
0: เรียกฉันว่าใครดาวค่ะ
2: ฉันว่าใครดาวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ว่าอย่างไรบ้างเอ่ยเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูถ้านักเรียนปลายทางมีหมายเลขนะคะที่คุณครูนะคะได้เรียกก็ให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบนะคะโอ้โหเลขที่ใกล้เคียงกันเลยนะลูกเลขที่21ค่ะ21ลูกอยู่ไหนเอ่ย

0: หนูต้องทวนด้วยนะลูกหนูต้องอ่านทวนด้วยนะคะทบทวนนะลูกนะเรียกฉันว่าไข่ดาวที่หนุ่ม
1: ที่หนุ่มสาวนั้นทอดธรรมค่ะ
0: ที่หนุ่มสาวนั้นทอดธรรมเอ๊ะใช่ไม่น่าจะมาเก่งมากค่ะที่หนุ่มสาวนั้นทอดธรรมต่อไปเดี๋ยวถ้าเด็กๆจะตอบข้อนี้เด็กๆจะต้องอ่านทวนตั้งแต่วรรคแรกด้วยนะลูกนะต่อไปเรามาดูอุหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ค่ะลูกดูค่ะลองอ่านดูก่อน
1: เรียกฉันว่าไข่ดาวที่หนุ่มสาวนั้นทอดทำรสชาติเจ้าประ
0: อะไร
1: ประจำ
0: ประจำเด็กๆปลายทางตอบว่าอย่างไรเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าเจ้าประจำหนูลองอ่านวรรคต่อไปสิลูก
1: อร่อยล้ำมาลองดู
0: อร่อยล้ำมาลองดูอันนี้เราจบแล้วนะคะนั่นก็คือ1บทของกาพย์ยานี11ใช่ไหมลูกคราวนี้เด็กๆจำได้ไหมว่าสัมผัสเนี่ยเราเรียนรู้กันหมดแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้มาถึงช่วงสำคัญละเด็กๆ ดูนะคะวรรคสุดท้ายนะคะวรรคสุดท้ายนะคะของเรามาดูนะวรรคสุดท้ายนะลูกแล้วเรามาดูคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะสัมผัสกับอะไรวรรคไหนวรรค1 2 3 4เราจะสัมผัสกับวรรคไหนเราจะสัมผัสกับวรรคที่2แต่เราจะสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ลูกเก่งมากเรามาดูวรรคที่4นะลูกวรรคที่4นะคะคำว่าดูนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่4จะต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปเราจะเรียกนะคะคำสัมผัสนี้นะคะว่าสัมผัสระหว่างบทนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีก3คนนะคะอย่างรวดเร็วเด็กๆมาดูนะอุ๊ยหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ค่ะลูกหมายเลขหนึ่งหนูอ่านแต่ต้นเลยลูก
1: เรียกฉันว่าไข่ดาวที่หนุ่มสาวนั้นทอดทำรสชาติเจ้าประจำอร่อยล้ำมาลองดูต่อไข่น้ำมัน
0: ต่อไข่น้ำมันน้ำมันอะไร
1: ชา
0: น้ำมันอะไร
1: น
0: ้
1: ำมันชา
0: น้ำมันลูกน้ำมันชออาฉาฉาเอก
1: ฉา
0: ดังนั้นเราจะอ่านว่าตอกไข่น้ำมัน
1: ฉา
0: ตอกไข่น้ำมัน
1: ฉา
0: ฉาเก่งมากลูกเอาละค่ะนั่งลงได้ลูกต่อไปยังรวดเร็วเลยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ค่ะลูกอ่านตั้งแต่ต้นลูกได้ไหมคะ
2: เรียกฉันว่าไข่ดาวที่หนุ่มสาวนั้นทอดทำรสชาติเจ้าประจำอร่อยล้ำมาลองดูตอกไข่น้ำมันฉา
0: เทลง
2: ซ่าไข่ดาว
0: ไข่ดาวอะไรนะหนูจะตอบว่าอะไรคะมีคำว่าดู

0: เด็กๆดูนะมีคำว่าดูแล้วในตัวเลือกมีอะไรที่เป็นสระอูบ้างมีคำว่าฟูกับคำว่า
1: หร
0: ูอ่ะหนูลองคิดดูสิคะว่าเราจะใช้คำว่าอะไรแล้วเด็กๆจะต้องคำนึงด้วยนะว่าวรรคที่3นะคะมันจะต้องสัมผัสกันถูกไหมลูกดังนั้นเอเราจะใช้คำว่าอะไรดีนะลูก
2: ฟูครับ
0: เราจะใช้คำว่าเทลงซ่าไข่ดาว
2: ฟู
0: ไข่ดาวฟูถูกไหมลูกอ่ะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปคนสุดท้ายคนสุดท้ายนั่นก็คือเลขที่24ค่ะ24ลูกอ่ะเหลือคำว่าอะไรเนี่ยบอกคุณครูก่อนเหลือคำว่าหรูใช่ไหมคะดังนั้นก่อนแซะจะงาม
2: หรูค่ะ
0: จะงามหรูอ่ะคราวนี้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้คำมาหมดแล้วได้คำมาหมดแล้วเด็กๆหมายเลขที่24ใช่ไหมลูกน้องชมพูใช่ไหมคะชมพูชมพู
2: ่ค่ะ
0: ชมพู่นะชมพู่ลองอ่านกับยันนี11 2บทนี้ให้เพื่อนๆปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยได้ฟังหน่อยลูกพร้อมไหมคะ
2: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะ
2: เรียกฉันว่าไข่ดาวที่หนุ่มสาวนั้นทอดทำรสชาติเจ้าประจำอร่อยล้ำมาลองดูตอกไข่น้ำมันชา
0: น้ำมันชา
2: น้ำมันชา
0: เอาใหม่นะลูกนะตอกไข่น้ำมันชา
2: ตอกไข่น้ำมันชาเทลงซ่าไข่ดาวฟูคอยแซะคอยแซะ
0: คอย
2: แซะจะงามหรูโปะบนเข้ามากินกัน
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆบางวรรคหนูอาจจะแบ่งยังไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะอ่านพร้อมๆกันนะคะอีกครั้งหนึ่งเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะลูก
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูขอเสียงดังๆเลยนะคะเอาละค่ะพร้อมนะ1 2 3

0: ด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางปรบมือให้ตัวเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการแต่งกับยานที่11ง่ายไหมลูกง่ายไหมคะเราจำนะคะฉันทลักษณ์ได้แล้วหรือยังเอ่ยเราจำฉันทลักษณ์ได้หรือยังคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะลูกอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องบอกหลักการแต่งกับยานี11ได้นะคะ2นักเรียนจะต้องแต่งกับยานี11ตามหัวข้อที่สนใจได้และข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือนักเรียนเห็นคุณค่าและความงดงามของกับยานี11ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกับยานี11กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะฉันทลักษณ์ของกับยานี11กันนะลูกอ่ะเรามาดูนะคะเด็กๆกับยานี11วรรคหน้ามีกี่คำเอ่ยวรรคหน้ามี
1: 5
0: วรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี
1: 6
0: คำเอาละค่ะใน1บทของกับยานี11จะมีกี่บาท
1: ม
0: ี2บาทใน1บาทจะมีกี่วรรค
1: 2วรร
0: ค2วรรคนะคะอันนี้คุณครูนะคะให้ความรู้เพิ่มเติมนะลูกวรรคที่1นะคะเขาจะมีชื่อเรียกนะคะก็คือวรรคสดับวรรคสดับนะคะต่อไปวรรคที่2คือวรรครับนะคะวรรคที่3คือวรรครองและวรรคที่4คือวรรคส่งให้เด็กๆจำไว้ว่าสดับรับรองส่งแต่หากนักเรียนจำไม่ได้ก็ให้เรียกไปก่อนนะคะว่าวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4นะลูกนะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะบาทแรกนะคะนั่นก็คือบาทเอกบาทเอกนั่นก็คือวรรคสดับกับวรรควรรคอะไรลูกวรรควรรครับวรรครับนะลูกวรรครองอยู่นี่ค่ะวรรครองอยู่นี่นะลูกบาทเอกเราจะเรียกว่าวรรคสดับและวรรครับหรือว่าวรรคที่1กับวรรคที่2นั่นเองนะคะต่อไปบาทโทนะคะบาทโทเราจะเรียกก็คือเป็นวรรคที่3กับวรรคที่4ซึ่งชื่อเรียกของมันก็คือวรรครองและวรรค
1: ส่ง
0: เด็กๆสงสัยไหมว่าทำไมวรรคที่4เราถึงเรียกว่าวรรคส่งลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกมีการทำไมคะสัมผัสระหว่างบทใช่ไหมคะดังนั้นมันเหมือนเป็นการส่งนะคะส่งก็คือส่งให้บทถัดไปนั่นเองเอาละค่ะนี่นะคะก็เป็นการทบทวนนะลูกอ่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอการแต่งกับยานี11คำสุดท้ายของวรรคสดับหรือวรรคที่1นะคะจะสัมผัสกับคำที
1: ่3
0: คำที่3ในวรรคที
1: ่2
0: ในวรรคที่2ต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับ
1: คำส
0: ุ
1: ดท้ายของว
0: รรคที่3นะคะต่อไปเรามาดูนะคะวรรคที่4นะคะเด็กๆก็แต่งได้เลยแต่ให้เนื้อหามันเข้ากันนะคะถ้าให้ดีนะคะก็ถ้ามีสัมผัสได้ก็จะทำให้เกิดความไพเราะมากขึ้นนะคะแต่เราจะต้องให้ความสำคัญกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่ของวรรคที่4เพราะว่าอะไรลูกเพราะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับคำสุดท้ายของวรรคที่4เวลาส่งไปบทถัดไปเด็กๆจะแต่งยากขึ้นนะคะดังนั้นให้เด็กๆนะคะใช้คำง่ายๆค่ะเพื่อที่ทำไมคะเวลาเราแต่งในบทถัดไปแล้วถึงสัมผัสระหว่างบทนักเรียนจะได้คิดคำได้ง่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสามารถจดจำฉันทลักษณ์ของกับยานี11ได้แล้วหรือยังเอ่ยได้แล้วหรือยังคะ
1: ได้
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถจำฉันทลักษณ์ของกาบยานี11ได้แล้วหรือยังเอ่ยเอาล่ะค่ะถ้านักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางจำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมฝึกแต่งกาบยานี11ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกแต่งง่ายๆเลยนะลูกง่ายๆเลยค่ะขึ้นต้นด้วยวรรคแรกนะคะนั่นก็คือวรรคสดับนะคะนักเรียนลองคิด4เราจะใช้คำอะไรดีนักเรียนลองคิด4 1 2 3เราจะเอามาใส่ในวรรคที่2เด็กๆคิดว่าเราจะใช้1 2หรือ3คะลูกข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ในหนูลองคิดสิ
1: 2
0: ข้อที่เท่าไหร่นะ
1: 2
0: 1
1: 1
0: 2 1นักเรียนลองคิด4คนที่ดีในเมืองไทยมันดูแปลกๆมั้ยลูกดูแปลกๆมั้ยคนที่ดีใช่มันคล้องก็จริงแต่คนที่ดีในเมืองไทยนักเรียนลองคิดคนที่ดีในเมืองไทยเขาจะกล่าวถึงอะไรเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นเราควรตัดไหมข้อที่3
1: ต
0: ัดนะคะต่อไปเด็กๆนักเรียนลองคิดสิถ้าเรามีทรัพย์มากมายนี่ก็เข้านะแต่เรามาดูข้อ2ก่อนนักเรียนลองคิดสิทำความดีทำอย่างไรเราจะเลือก1หรือ2ลูก
1: 2
0: เราจะเลือกข้อ2นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูบทถัดไปกันเลยนะลูกนักเรียนลองคิดสิทำความดีสัมผัสกันแล้วนะสิกับดีใช่ไหมลูกทำความดีทำอย่างไรสระอะไรลูกสระไอคำสุดท้ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามเรามาดูกันสิเรามาดูสิเรามาดูนะคะคำว่ากันกับคำว่าไรเข้ากันไหม
1: ไม่เข
0: ้
1: า
0: ไม่เข้าแสดงว่าข้อ4ตัดไหม
1: ต
0: ั
1: ด
0: ออกเหลือคำว่าไปนะคะมาดูข้อ1เอื้อเฟื้อเจือจุนให้กับข้อ2รู้คุณตอบแทนไซส์ข้อ3อดทนขนขวายไปทำความดีคำอย่างไรอดทนขนขวายไปเข้ากันไหมลูกเข้ากันไหมไม่เข้างั้นข้อ3ตัดไหม
1: ต
0: ัดนะคะคราวนี้เหลือข้อที่1กับข้อที่2แล้วลูกเขาถามเกี่ยวกับเรื่องทำความดีทำความดีนะคะความดีของเราเอื้อเฟื้อเจือจุนให้นักเรียนลองคิดสิทำความดีทำอย่างไรเอื้อเฟื้อเจือจุนให้หรือว่ารู้คุณตอบแทนไซส์อันไหนไพเราะกว่า
1: ข้อ1
0: ข้อที
1: ่
0: 1นั่นเองนะคะเอื้อเฟื้อเจือจุนให้ต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายสุดท้ายลูก1 2หรือ3 1 2หรือ3
1: 1
0: คำตอบคือข้อที
1: ่
0: 1นั่นเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาถามเกี่ยวกับเรื่องความดีใช่ไหมลูกเรามีความเอื้อเฟื้อคำว่าเอื้อเฟื้อก็คือความมีน้ำใจนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆลองอ่านนะคะบทนี้พร้อมๆกันสิลูก1 2 3

เห็นไหมคะเราแต่งได้แล้วเนี่ย1บทง่ายไหมลูกง่ายไหมคะเอาละค่ะทางง่ายนะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเดี๋ยวฟังคำอธิบายก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5ค่ะเรื่องการแต่งกาบยานี11นะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงานค่ะหลังจากนั้นตรวจและประเมินใบงานที่5ค่ะส่วนของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5ค่ะส่วนนักเรียนคนใดนะคะที่มีชุดกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5อยู่ที่หน้า135ค่ะ

0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันนะลูกคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนจับกลุ่มช่วยกันแต่งกับยานิ11ตามหัวข้อที่สนใจจำนวน2บทเด็กๆปลายทางนะคะหากมีนักเรียนนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดสรรได้เลยนะคะว่าจะให้นักเรียนแต่งเป็นกลุ่มแต่งเป็นคู่หรือแต่งเดี่ยวนะคะขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแต่สำหรับนักเรียนต้นทางนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้จับคู่กันแต่งกับยานิ11โดยให้นักเรียนนะคะคิดหัวข้อที่ตนเองสนใจนะคะหลังจากนั้นช่วยกันแต่งกับยานิ11ออกมาทั้งหมดกี่บทลูกกี่บทลูก
1: 2
0: บทด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเขียนลงไปในหน้า135ในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะ5กลุ่มไหนนะคะหรือว่าคู่ไหนนะคะหรือว่านักเรียนคนใดนะคะที่ยังแต่งบทร้อยกลองนะคะประเภทกาพย์ยานี11ได้ไหมเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนะคะหาเวลาว่างหรือคุณครูนะคะอาจจะให้นักเรียนเอากลับไปทำเป็นการบ้านแล้วส่งในวันถัดไปได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะคำถามนั่นก็คือนักเรียนพบอุปสรรคใดบ้างในการแต่งกาพย์ยานี11เอาละค่ะเด็กๆนะคะที่ได้แต่งกาพย์ยานี11นักเรียนคงเจออุปสรรคใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการคิดคำนะคะหรือว่าการเลือกใช้คำนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเพื่อนๆ นะคะต้นทางเจออุปสรรคใดบ้างส่วนนักเรียนปลายทางสามารถยกมือนะคะแล้วก็บอกอุปสรรคที่เด็กๆนะคะได้เจอให้กับคุณครูประจำวิชาได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มกันดีกว่านะลูกนะเพราะว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีอยู่แล้วเดี๋ยวครูจะสุ่ม2คนนะลูกนะอ่ะ2คนได้แล้วได้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าได้แล้วเด็กๆเตรียมได้เลยนะคะหมายเลขที่ได้คือหมายเลข8ค่ะอ่ะหมายเลข8เดี๋ยวยื่นก่อนนะลูกอ่ะหมายเลข8หนูเจออุปสรรคใดบ้างคะในการแต่งกาพย์ยานี11ลูกอุปสรรคใดบ้างที่เราพบเจอในการแต่งกาพย์ยานี11
1: คิดไม่ออกครับ
0: คิดไม่ออกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบทที่เราเลือกครั้งทำไมลูกทำไมถึงคิดไม่ออกแล้วเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรลูกเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรลูกเมื่อเราคิดไม่ออกนักเรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะครูให้ทำกับเพื่อนใช่ไหมลูกเราสามารถปรึกษากันได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ถ้าเราคิดคนเดียวคิดไม่ออกแต่ถ้าเรามีเพื่อนเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ไหม

0: ครับ
1: เมื่อเราทำกับเพื่อนเด็กๆคิดว่าถ้าเราคิดไม่ออกเราสามารถถามเพื่อนและถ้าเพื่อนมีคำดีๆเราสามารถนำมาใช้แต่งได้ไหมลูก
0: ได้ครับ
1: ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะหมายเลข14ค่ะอ่ะ14ลูกอ่ะขอมาให้เพื่อนหน่อยครับ14ค่ะหนูเจออุปสรรคใดบ้างคะในการแต่งกับยานี11ลูก
2: คำผิดแล้วก
1: ็คำผิดในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่สามารถแต่งให้คล้องจองกับบทถัดไปได้ใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะ
2: ปรึกษากับเพื่อนที่เป็นคู่เรา
1: ปรึกษากับเพื่อนแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนยังคิดไม่ออกล่ะ
2: ค่ะปรึกษากับครูครับ
1: ปรึกษากับคุณครูใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกเอาละค่ะเด็กๆปลายทางละคะมีอุปสรรคใดบ้างเอ่ยในการแต่งกับยานี11อย่าลืมนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้สำนวนเปรียบเทียบค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่5เรื่องสำนวนไทย 2. ใบงานที่6เรื่องการใช้สำนวนเปรียบเทียบซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะการแต่งกับยานี11นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนนะคะก็ขอให้นักเรียนนั้นตั้งใจนะคะแล้วก็ฝึกฝนแต่งกับยานี11ให้กับยานี11นะคะ2บทที่เราแต่งนั้นออกมาไพเราะและมีความหมายที่ดีค่ะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมส่งคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

0: ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาการเกิดอาณาจักรขนาดใหญ่โดยรอบอาณาจักรสุโขทัยได้แก่อาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรหงส์สงสาวดีทำให้อาณาจักรสุโขทัยเปรียบเสียบเสมือนเป็นรัฐการกระทบซึ่งเป็นเหตุให้กษัตริย์ของสุโขทัยในช่วงระยะเวลานี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดของอาณาจักรอยุธยาทางด้านทิศใต้ที่กำลังเจริญขึ้นมาภายหลังการสถาปนาในพุทธศักราช1893มีฐานปรากฏในหนังสือชินการมาลีปกรณ์ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยึดเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยและส่งขุนหลวงพ่องั่วครองเมืองพิษณุโลกอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งพระมหาธรรมราชาลิไทยต้องถวายบรรณาการเป็นอันมากต่อสมเด็จพระรามาธิบดีเพื่อขอเมืองพิษณุโลกในที่สุดก็ได้คืนและพระมหาธรรมราชาลิไทยต้องเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งกรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1911พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงพยายามฟื้นฟูความเป็นเมืองศูนย์กลางของเมืองสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อประมาณพุทธศักราช1913ถึง1914ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1พ่องั่วได้เสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาและได้ยกทัพไปตีเมืองเหนือมีชัยชนะต่อเมืองเหนือทั้งปวงได้เมืองสุโขทัยเมืองพิษณุโลกเมืองชากังราวและเมืองอื่นๆในแว่นแคว้นทั้งหมด
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นฉบับขับคำภาคในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดคือชุดที่เป็นฉบับคำภาคคำฉันท์และชุดที่เป็นคำภาคภาษาเขมรต้นฉบับคำภาคคำฉันท์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น9เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นหรดานทุกเล่มส่วนที่เป็นสันด้านขวางของต้นฉบับทั้งด้านซ้ายและขวาเขียนชื่อหนังสือกำกับไว้ว่าเป็นคำภาคเล่ม1จนถึงเล่ม9บนปกของหนังสือเขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้เพียง3เล่มโดยเรียกชื่อสมุดแตกต่างกันว่าสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์และพระสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์ส่วนฉบับที่ไม่ได้เขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้บนปกจะเขียนชื่อตอนของแต่ละเล่มด้วยเส้นดินสอขาวกำกับไว้ในหน้าต้นที่1 2หรือ3ก็ได้เช่นเล่ม4เขียนชื่อตอนกำกับไว้ว่าสัมภาทีเล่ม5เผาลงกาเล่ม6เบญจกายเป็นต้นสำหรับต้นฉบับคำภาคที่เป็นภาษาเขมรมีจำนวนเพียง3เล่มเท่านั้นและทุกเล่มอยู่ในสภาพชำรุดมากทั้ง3เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหน้าละ2บรรทัดโดยมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยโยงแทรกไว้ระหว่างบรรทัดด้วยนอกจากนั้นยังมีคำภาคที่เป็นฉบับพลัดอีก1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาเป็นตอนพระรามยกทัพบันทึกข้อความในเล่มเพียงหน้าละ3บรรทัดสภาพต้นฉบับชำรุดมากบนปกไม่มีชื่อเรื่องและชื่อตอน

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Kokoro.
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับนะครับโดยใช้วิธีการตั้งหารนั่นเองเป็นชั่วโมงที่1นะครับที่เราใช้การตั้งหารและชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังเรียนในเรื่องเดิมก็คือการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับแต่ว่าจะเป็นโจทย์นะครับที่เมื่อหารมาแล้วเนี่ยอาจจะเหลือเศษนักเรียนก็อาจจะต้องหารต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจทย์ที่ครูยกมาให้นักเรียนได้ลองทำในวันนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกับหัวข้อในวันนี้ครับอย่างที่ได้บอกไปการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับนักเรียนทบทวนทศนิยมที่เท่ากันเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับนักเรียนครับนี่นะครับนักเรียนเห็นรูปสี่เหลี่ยมที่ครูยกให้นักเรียนดูไหมครับเห็นนะครับรูปสี่เหลี่ยมนี้ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับถามก่อน10ส่วนเท่าๆกันหรือนักเรียนจะเคยเรียนมานะครับหรือว่าเคยเห็นมาเขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นแผ่นตาราง10

0: ถูกต้องไหมครับตาราง10ทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าแล้วระบายสีไปกี่ส่วนครับ
1: 2ส่วน
0: ระบายสี2ส่วนจากทั้
1: งหมด
0: 10ส่วนถ้าแสดงเป็นเศษส่วนถามว่าส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน10แล้วถ้าให้นักเรียนบอกคุณครูเป็นทศนิยมล่ะครับ
1: 0.2
0: นั่นเองนี่เลยนะครับแสดง 0.2 แล้วรูปนี้ล่ะครับอีกรูปนึงที่ระบายสีด้วยสีเขียวถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับรูปนี
1: ้
0: 100ส่วนหรือที่นักเรียนเคยเห็นก็คือเป็นแผ่นตาราง100ถูกต้องไหมครับระบายสีไปกี่ส่วนครับ
1: 20
0: ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนถ้าแสดงเป็นเศษส่วนคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 20ส่วน100แล้วถ้าเป็นทศนิยมล่ะครับ
1: 0.20
0: นั่นเองและเมื่อเทียบกันแล้วนะครับทั้ง2รูปนี้ก็คือมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ระบายสีส่วนที่ระบายสีเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่ 0.2 เนี่ยถามเมื่อเรียนต่อนะครับ 0.2 เท่ากับ 0.20 หรือไม่เท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันนะครับต่อไปครับ 0.2 นักเรียนคิดว่าเท่ากับ 0.200 หรือไม่ครับ
1: เท
0: ่ากันนั่นเองนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อหลังจุดทศนิยมนะครับถ้าเติมศูนย์ต่อท้ายสามารถเติมได้ไหมครับ
1: เติ
0: มได้ค่าเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: ไม่
0: เพิ่มขึ้นนั่นเองหรือนักเรียนจะบอกครูว่าครูครับ 0.2 ก็มีค่าเท่ากับ 0.20000 ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าเติมศูนย์ไปกี่ตัวก็ได้นะครับดังนั้นเราก็จะสามารถเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งก็ได้ตามที่เราต้องการโดยการเติมอะไรครับ
1: เ
0: ติมศูนย์ต่อท้ายนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้สังเกตเขาบอกว่าอะไรครับอันนี้มาสรุปกันสักนิดนึงดังนั้นครับ 0.2 เท่ากับ 0.20 แล้วก็เท่ากับ 0.200 ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน13เขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งและ3ตำแหน่งได้อย่างไรขอตัวแทนได้ไหมครับออกมาเขียน13ให้ครูหน่อยว่าถ้าต้องการเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งจะสามารถเขียนได้อย่างไรเป็นกลุ่มไหนดีครับเป็นกลุ่มที่3ครับสรวิทย์ออกมาเขียนให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ดูกันหน่อยครับแล้วก็เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนะครับครูอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยสามารถเขียน13ให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งและ3ตำแหน่งได้หรือไม่นะครับเขียนได้เลยครับเริ่มจาก1ตำแหน่งก่อนครับนี่นะครับต่อไปครับ2ตำแหน่งครับนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าค่ายังเท่าเดิมแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะครับต่อไปครับเขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับเอาเขียนได้เลยครับ13เขียนให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งครับเพื่อนๆสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับสรวิทย์ก็จะเขียน13ลงไปเติมจุดแล้วก็เติม0ต่อท้ายไปกี่จำนวนครับ
2: 3
0: ตัวนั่นเอง3ตัวสรวิทย์ตอบถูกต้องไหมครับเพื่อนๆตอบถูกต้องเลยโปรมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวสังเกตไปพร้อมกันทั้งเรียนต้นทางและปลายทางครับ13สามารถเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งได้ก็คือใส่จุดแล้วก็เติม0ต่อท้ายไป1ตัวครับถ้าเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็เติมจุดแล้วก็ใส่0ไปกี่ตัวครับ
2: 2
0: ตัวและเช่นเดียวกันครับหากต้องการเขียนให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเราก็เติมจุด แล้วก็เติมศูนย์ต่อท้ายไป3ตัวนั่นเองนี่ตอบถูกเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับแล้วถ้าเป็น 13.1 อันนี้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบแล้วเดี๋ยวครูจะเขียนลงไปนะครับ 13.1 เขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้อย่างไรถามก่อนว่าเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้ไหมครับ
1: ได้
0: เขียนได้อย่างไรครับบอกครูหน่อยครับ
1: เป็น 13.10
0: เติม0ต่อท้ายไป1ตัวนั่นเองเก่งมากครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่า 13.10 ถูกต้องเลยครับต่อไปครับถ้า 13.1 ต้องการเขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเลยครับสามารถทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 13.1
0: เติม0ต่อท้ายไป2ตัวก็จะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้น 13.1 เขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้เป็น 13.10 และเป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้เป็น 13.100 นั่นเองนะครับโดยการเขียนทศนิยม1ตำแหน่งให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งทำได้โดยเติม0ต่อท้ายทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งโดยเติม0ต่อท้าย1ตัวและทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้โดยเติม0ต่อท้าย2ตัวครับในวันนี้เราจะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับมาแก้โจทย์ที่ครูยกมาให้กับนักเรียนได้ทำในวันนี้นั่นเองโดยที่นักเรียนนะครับก็จะต้องหาผลหารของทศนิยมที่หารด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ครับวันนี้อย่างที่ได้บอกไปเราก็จะใช้เป็นการตั้งหารเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาการหาผลหารของ 2.79 หารด้วย6กันนะครับนักเรียนดูตามไปพร้อมๆกันนักเรียนคิดว่าโจทย์ก็คล้ายๆกับชั่วโมงที่ผ่านมาไหมครับคล้ายๆกับที่ผ่านมาเลยแต่เดี๋ยวมันจะมีข้อสังเกตนะครับให้นักเรียนได้สังเกตว่าแตกต่างยังไงกับที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนี่นะครับเขาบอกว่าวิธีการทำเนี่ยก็คืออาจใช้หลักการเดียวกันกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับครับโดยเขียนจุดทศนิยมของผลหารให้ตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งนั่นเองเดี๋ยวเรามาตั้งหารกันนะครับเริ่มจากถามนักเรียนก่อนว่า 2.79 หารด้วย6จำนวนใดคือตัวตั้งครับ
1: 2.79
0: เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับ6คือตัว
1: หาร
0: ถามนักเรียนต่อครับเราเริ่มหารจากหลักทาง
1: หล
0: ักทางซ้ายเก่งมากครับในที่นี้ครูจะเริ่มหารจากหลักอะไรก่อนเอ่ย
1: หล
0: ักหน่วยก่อนครับหลักหน่วยก่อนนี่หลักหน่วยนะครับทีนี้เราก็จะนำ6ไปหาร2ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้ใส่เลข0ไปที่หลักของผลหารก่อนนะครับต่อไปครับก็ใส่จุดให้ตรงกันนะครับเพราะว่าเราจะหารต่อไปในหลักส่วน10ทีนี้เราก็จะกระจาย2ใช่ไหมครับกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ7ในหลักส่วน10ได้เป็น27ส่วน10หรือ 2.7 หลังจากนั้นเราจะนำ6ไปหาร 2.7 ครับมองให้เป็นจำนวนนับ6นำไปหาร27ก็คือ6คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง27แต่ไม่เกิน27ครับ
1: 4
0: คูณ4เราจะใส่4ไปในหลักส่วน10ของผลหารนี่แบบนี้นะครับ6คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ24แต่ว่าเราลงมาเขียนเนี่ยเราต้องเขียนเป็นเท่าไหร่ครับ2.4 นั่นเองนะครับ 2.4 2.4 มาจากไหน 2.4 ก็มาจากนํา6ไปคูณกับอะไรครับ
1: 4
0: 0.4 ไม่ใช่คูณกับ4นะครับเป็น6คูณกับ 0.4 แบบนี้ยังจำได้ไหมครับจำได้ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราเรียนไปแบบนี้หลังจากนั้นนํา 2.7 ไปลบด้วย 2.4 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.3
0: นี่ได้ 0.3 ครับหลังจากนั้นกระจาย 0.3 ใช่ไหมครับในหลักส่วน10ไปรวมกับ9ในหลักส่วน100ครับได้เป็น39ส่วน100หรือ 0.39 เรานำ6ไปหาร 0.39 ครับมอง 0.39 ให้เป็นจำนวนนับ6นำไปหาร39 6คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง39แต่ไม่เกิน39 67ไม่ได้แล้วเพราะ67เป็น42 6คูณ6ได้ไหมครับได้6คูณ6มีค่าเท่ากับ36ดังนั้นเราจะใส่6ในหลักอะไรครับ
1: หล
0: ักส่วน100ที่ผลหารนี่แบบนี้นะครับแล้วเวลาเราลงมาเขียนเนี่ยเราเขียนเป็น36ไหมครับ
1: ไม
0: ่ใช่เราต้องเขียนเป็น 0.36 เพราะว่าบรรทัดนี้นะครับได้มาจากการนำ6เนี่ยไปคูณกับอะไรครับ 0.06 นะครับต่อไปครับเรานำ 0.39 ลบด้วย 0.36 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.03 นั่นเองนี่นะครับถ้าเป็นชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจะสังเกตว่าเวลาเราหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมจำนวนอะไรต่อท้ายเลยเนี่ยเศษก็จะเป็น0แล้วถูกต้องไหมครับแต่ในชั่วโมงนี้นักเรียนสังเกตต่อนะครับเศษของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: มีค่าเป็น 0.03ดังนั้นเศษยังไม่เป็น0เราจะหารต่อนะครับแต่เราจะหารต่อได้อย่างไรนักเรียนจำได้ไหมครับว่าอย่าง 2.79 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: เป็นทศนิยม
0: 2ตำแหน่งคุณครูถามนักเรียนว่าสามารถเขียนให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้หรือไม
1: ่ได
0: ้ได้ทำยังไงครับ
1: จึง0ลง
0: เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ1ตัวก็คือต่อท้ายเลข9เติม0ไปบริเวณนี้นั่นเองนี่นะครับเขาบอกว่า79เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ 2.790 นั่นเองดังนั้นเราจะเติม0ต่อท้ายไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกระจาย3ในหลักส่วน100ใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ไปนะครับเป็นรวมกับ0ในหลักส่วนพันเป็น30ส่วนพันหรือ 0.030 แบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะนำ6ไปหาร 0.030 มองให้เป็น30ครับ6หาร30ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้6คูณอะไรแล้วได้30ครับ
1: 5
0: คูณ5นั่นเองดังนั้นเราจะใส่5ที่หลักอะไรของผลหารครับ
1: หล
0: ักส่วนพันเก่งมากๆเลยนะครับแล้วเวลาเรานำมาเขียนเนี่ยเราเขียนเป็น30ไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.030
0: นั่นเองบรรทัดนี้นะครับก็ได้มาจากการนำ6ไปคูณกับ 0.005 นั่นเองนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วเราก็นำมาลบกันเศษเป็นเท่าไหร่แล้วครับ
1: เศษ
0: เป็น0แล้วเห็นไหมครับนี่เศษเป็น0เดี๋ยวเรามาลองอะไรครับตรวจสอบคำตอบนักเรียนเปิดเครื่องคิดเลขเลยครับเปิดเครื่องคิดเลขเลยนะนักเรียนต้นทางและปลายทางแล้วเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันครับตรวจสอบคำตอบครับเราจะนำตัวอะไรครับ
1: ต
0: ัวหารก็คือ6กดเลข6เลยครับหลังจากนั้นนำไปคูณกับผลหารผลหารหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.465 คูณหรือยังครับ แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับครับได้เท่าไหร่ครับตอบดังๆพร้อมกัน1 2 3 2.79 นั่นเองหรือ 2.790 นะครับท่านนักเรียนบางคนออกมาได้เป็น 2.790 กับ 2.79 ก็มีค่าเท่ากันดังนั้น 2.79 หารด้วย6มีค่าเท่ากับ 0.465 จึงเป็นคำตอบที่เป็นไงครับถูกต้องนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอบเป็น 0.465 เพื่อนเพียงคิดว่าถ้าไปเจอโจทย์แบบนี้เดี๋ยววันนี้คิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
2: ทำได้
0: เดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างดีไหมครับจะให้นักเรียนช่วยครูหาผลหารของ 19.24 หารด้วย8ถามนักเรียนก่อนเลยนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ 19.24 หารด้วย8จำนวนใดเป็นตัวตั้งครับ19.24 เป็นตัวตั้งนะครับตัวหารคือจำนวนใดครับ
2: 8
0: เป็นตัวหารครับนี่เลยนะครับเราจะใช้การตั้งหารโดยใช้การหารยาวนะครับแบบนี้เลยทีนี้เราเริ่มหารจากหลักทางซ้ายก่อนครับ8หาร1ได้ไหมครับ
2: ไม
0: ่ได้เราก็ใส่อะไรครับใส่0ที่หลัก10นะครับที่ผลหารนั่นเองหลังจากนั้นเราจะกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ9ในหลักหน่วยเพราะว่าเราจะหารต่อในหลักหน่วยถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ19หน่วยนำ8ไปหาร19ได้ไหมครับ
2: ได้
0: 8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง19แต่ไม่เกิน19ครับ
2: 2
0: 8คูณ2เราเขียน2ที่ผลหารนะครับเขียน2ในหลักอะไรครับ
2: หลักส่วน
0: หลักหน่วยยังอยู่ที่หลักหน่วยอยู่นะครับเขียน2ที่หลักหน่วย8คูณ2มีค่าเท่ากับ16นี่บรรทัดนี้ได้มาจากการนํา8ไปคูณกับ2นะครับ19ลบด้วย16มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 3
0: เท่ากับ3เก่งมากๆนะครับหลังจากนั้นครับเราจะหารต่อในหลักส่วน10เราก็ใส่จุดทศนิยมใช่มั้ยครับที่ผลหารก่อนหลังจากนั้นเราจะกระจาย3ในหลักหน่วยไปรวมกับ2ในหลักส่วน10ได้เป็น32ส่วน10หรืออะไรครับ 3.2 นำ8ไปหาร 3.2 ครับ
2: ได้
0: 4 0.4 ได้ก็มองให้เป็นจำนวนนับเหมือนเดิมนะครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง32ครับ8 4เป็น
2: 32
0: เป็น32เลยนะครับแล้วก็เขียน4ที่ผลหารนะครับในหลักส่วน10แล้วก็เขียน 3.2 เป็นแบบนี้เลยครับเพราะว่าบรรทัดนี้เนี่ยได้มาจากการนํา8ไปคูณกับ 0.4 3.2 ลบด้วย 3.2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 0
0: เท่ากับ0เราจะหารต่อในหลักส่วน100ครับเราจะเราก็นำใช่ไหมครับ4ในหลักส่วน100เนี่ยมาเขียนนะครับได้เป็น4ส่วน100หรือ 0.04 นั่นเองนี่หรือ 0.04 นำ8ไปหาร 0.04 ได้ไหมครับ8หาร4ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ดังนั้นในหลักส่วน100ที่ผลหารเราจะใส่เลขอะไรลงไปครับใส่เลข0ลงไปก่อนแบบนี้แล้วนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าอย่าง 19.24 เราสามารถเขียนในรูปของทศนิยม3ตำแหน่งได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า 0.04 เนี่ยเศษยังไม่เป็น0ใช่ไหมครับตอนนี้เศษยังไม่เป็น0เราต้องการทำเศษให้เป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อไปเราก็ต้องเขียน 19.24 ที่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งโดยการเติมศูนย์ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
2: 1
0: ตัวนั่นเองเห็นไหมครับ 19.24 ก็มีค่าเท่ากับ 19.240 ดังนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายไป1ตัว แล้วก็เราจะกระจาย4ในหลักส่วน100ไปรวม

0: กับ0ในหลักส่วน 1,000 นะครับได้เป็น40ส่วน 1,000 หรือ 0.040 หลังจากนั้นนำ8ไปหารอะไรครับ8ไปหาร 0.040 หรือ8ไปหาร40นั่นเองนะมองให้เป็นจำนวนนับนะครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง40หรือว่ามีค่าเท่ากับ40มีไหมครับได้8คูณ5นั่นเองเราจะใส่5ในหลักส่วน 1,000 ที่ผลหารแบบนี้เลยนะครับได้เป็น 0.040 เพราะว่าบรรทัดนี้ได้มาจากการนำ8ไปคูณกับ 0.005 ครับหลังจากนั้นนำมาลบกันได้เท่าไหร่ครับได้0นี่ตอนนี้เศษเป็น0แล้วดังนั้นผลหารของเราเป็นเท่าไหร่ครับ 2.405 แต่ได้คำตอบมานักเรียนบางคนบอกว่ายังไม่ชัวร์ขอตรวจสอบคำตอบก่อนนะครับการตรวจสอบคำตอบเราก็จะนำตัวหารเป็นเท่าไหร่ครับ8ไปคูณกับผลหารคือ 2.405 กดเครื่องคิดเลขเลยครับ8คูณ 2.405แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับต่อพร้อมกันครับเท่าไหร่1 2 3
1: 19.24
0: หรือ 19.240 นั่นเองดังนั้น 19.24 หารด้วย8จึงมีค่าเท่ากับ 2.405 นะครับเราก็ตอบเลย 2.405 เออนึกคิดว่าโจทย์ในวันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละนะครับที่ครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ลองตอบคำถามลองสังเกตลองอภิปรายไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในขั้นปฏิบัติในวันนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมแล้วก็จะให้นักเรียนได้ช่วยกันนะครับหาผลหารโดยใช้การตั้งหารนั่นเองนี่เลยนะครับโจทย์จะมีอยู่2ข้อคุณครูคิดว่าวันนี้เราทำทั้ง2ข้อไปเลยดีไหมครับ
1: ด
0: ีนะครับทำ2ข้อไปเลยข้อที่1ก็คือ 1.9 หารด้วย2ครับแล้วก็ข้อที่2เป็น 15.62 หารด้วย5เดี๋ยวนักเรียนโจทย์ลงไปสามารถปรึกษากันได้ภายในกลุ่มนะครับแล้วก็ลงมือทำได้เลยตอนนี้ก็จับเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำทั้ง2ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับเครื่องคิดเลขก็คุณครูอนุญาตให้นักเรียนนำมาเพื่อตรวจสอบคำตอบเพียงเท่านั้นนะครับถามนักเรียนก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับข้อที่1เนี่ย 1.9 หารด้วย2นักเรียนได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วได้คำตอบเป็นเท่าไหร่0.95 ตอนนี้ยังไม่บอกนะครับว่าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาลองแสดงวิธีการคิดดูนะครับข้อที่2แล้วครับ 15.62 หารด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: สาม
0: จุดหนึ่งสองสี่3.124มีนักเรียนตอบมาแล้วก็ยังมีนักเรียนที่ตอบได้คำตอบอื่นด้วยนะครับจากที่ฟังมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่ตอบถูกต้องหากนักเรียนตอบผิดนักเรียนก็สามารถแก้ตามไปได้เลยนะครับ 1.9 เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับหารด้วย2นี่นะครับเราจะหารที่หลักอะไรก่อนครับอันดับแรกเลยในหลักหน่วยก่อนหลักทางซ้ายนั่นเอง2หาร1ได้ไหมครับ2หาร1ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เราก็ใส่0ในหลักหน่วยใช่ไหมครับที่ผลลัพธ์ก่อนหลังจากนั้นเราจะหารต่อในหลักส่วน10ก็ใส่จุดไปนะครับให้ตรงกันหลังจากนั้นเราจะกระจาย1ในหลักหน่วยไปรวมกับ9ในหลักส่วน10ได้เป็น19ส่วน10หรือ 1.9 นะครับ2นำไปหาร 1.9 ได้เท่าไหร่ครับ
1: ได
0: ้มองให้เป็นจำนวนนับ2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง19 2คูณอะไรได้ใกล้เคียง2 9 10 8นะก็เราก็ใส่9ที่หลักส่วน10ในตำแหน่งทศนิยมที่1นะครับของผลหารนั่นเองได้เป็น 1.8 เพราะว่าได้มาจากการนำ2ไปคูณกับ 0.9 หลังจากนั้น 1.9 ลบด้วย 1.8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.1
0: เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ัง ดังนั้นเราจะหารต่อถูกต้องไหมครับนักเรียนก็ต้องสังเกตต่อนะครับตัวตั้งของเรา 1.9 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้ไหมครับ
1: ได้
0: โดยการเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัว
1: 1
0: ไป1ตัวนั่นเองได้เป็น 1.90 นะครับแล้วเราก็จะกระจาย1ในหลักส่วน10ไปรวมกับ0ในหลักส่วน100ได้เป็น10ส่วน100หรือ 0.10นะครับ2หาร 0.10 หรือ2หาร 0.10 มองให้เป็น10ครับ2หาร10 2คูณอะไรแล้วได้10ครับ
1: 5
0: 2คูณ5ดังนั้นเราจะใส่5ที่หลักส่วน100นี่ที่ผลหารนะครับได้เป็น 0.10ซึ่ง 0.10 ตรงนี้นะครับก็มาจากการนำ2ไปคูณกับ 0.0 อะไรครับ 0.05 นั่นเองแล้วเราก็นำมาลบกันมีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษของเราเป็น0แล้วนะครับผลหารเป็น 0.95 ถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบนำจำนวนอะไรมาคูณกันครับ2ไปคูณกับ 0.95 นักเรียนครูให้ครูดูหน่อยครับกดเครื่องคิดเลขเลยครับ2คูณ 0.95 แล้วกดเครื่องเท่ากับครับได้เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเลยครับ1 2 3
1: 1.9
0: นั่นเองนี่นะครับได้เป็น 1.9ดังนั้น 1.9 หารด้วย2จึงมีค่าเท่ากับ 0.95 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ตอบเลยนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยครับ 0.95 นั่นเอง

0: ข้อที่2นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลยเป็นพร้อมกันเลย 15.62 หารด้วย5 15.62 เป็นตัวตั้งครับแล้วก็5เป็นตัวหารเริ่มหารที่หลักอะไรก่อนครับ
1: หล
0: ัก ทางซ้ายหลักอะไรเอ่ย
1: หล
0: ักสิบก่อนนะครับ5หาร1ในหลักสิบได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เราก็กระจายใส่ศูนย์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะหารในหลักหน่วยต่อนำเราจะกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ5ในหลักหน่วยได้เป็น15หน่วยนำ5ไปหาร15ครับ
1: ได้3
2: ได้3
0: 5นำไปหาร15ได้3เขียน3ในหลักหน่วยที่ผลหารนะครับแล้วก็นำ15ไปลบด้วย15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ0นะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะนำอะไรครับ
1: นำ
0: 6ในหลักส่วน10ลงมานั่นเองได้เป็น6ส่วน10หรือ 0.6 นี่นะครับเราจะหารต่อในหลักส่วน10 5นำไปหาร 0.6 ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้มองให้เป็นจำนวนนับครับมองให้เป็น6 5นำไปหาร6 5คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง6ครับ5คูณ1เราเขียน1ในหลักส่วน10ที่ผลหาร5คูณ1เป็น5นะครับได้เป็น 0.5 เพราะว่ามาจากการนำ5ไปคูณกับ 0.1 0.6 ลบด้วย 0.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.1
0: นี่ 0.1 ครับหลังจากนั้นเราจะกระจาย1ในหลักส่วน10ไปรวมกับ2ในหลักส่วน100เพราะว่าเราจะหารต่อในหลักส่วน100ถูกต้องไหมครับได้เป็น12ส่วน100หรือ 0.12 5นำไปหาร 0.12 ครับมองให้เป็น12 5คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง12ครับ5คูณ2เราใส่2ที่หลักส่วน100นะครับตรงผลหารแล้วเขียนเป็น 0.10 นะครับ5210นั่นเองได้มาจากการนำ5ไปคูณกับ 0.02 0.12 ลบด้วย 0.10 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.02
0: นี่แล้วตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ังเราจะหารต่อ15.62 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับตัวตั้งเนี่ยเป็น 15.62 สามารถเขียนให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้ไหมครับ
1: ได้
0: เราก็เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัว
1: 1
0: ตัวแบบนี้เลยนะครับเราก็จะกระจาย2ในหลักส่วน100ไปรวมกับ0ในหลักส่วนพันได้เป็น20ส่วนพันครับหรือ 0.020 นำ5ไปหาร 0.020มองให้เป็นจำนวนนับนำ5ไปหาร20ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้5ไปหาร20ได้เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เราก็เขียน4ในหลักส่วน1000ที่ผลหารแบบนี้เลยนำ4ไปเขียนนะครับเป็น 0.020 เพราะว่าบรรทัดนี้นะครับมาจากการนำ5ไปคูณกับ 0.004 นั่นเองนี่ตอนนี้เศษของเราเป็นเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็น
0: 0แล้วดังนั้นผลลัพธ์หรือว่าผลหารของเรามีค่าเท่ากับ
1: 3.124
0: 3.124 เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันสักนิดนึงนักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาเลยครับช่วยครูกดหน่อยครับ5ครับแล้วกดเครื่องหมายคูณคูณกับเท่าไหร่ครับ3.124 แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 15.62 นั่นเองนะครับ 15.62 ดังนั้น 15.62 หารด้วย5 เท่ากับ 3.124 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราก็เขียนตอบนะครับตอบ 3.124 ครับก็เฉลยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถแก้ตามได้เลยหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องหรือว่าได้คำตอบที่แตกต่างไปจากนี้

เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารอาจทำได้โดยเริ่มจากการหารจำนวนในหลักทางซ้ายสุดไปจนถึงจำนวนในหลักทางขวาสุดถ้ามีส่วนที่เหลือจากการหารในแต่ละหลักให้นำไปรวมกับจำนวนในหลักถัดไปทางขวาแล้วหารผลรวมที่ได้หลักนั้นทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนที่เหลือจากการหารเป็นศูนย์ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการหารทศนิยมด้วย

10 100และ1,000นะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 2.19 ครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ช่องลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของเงาจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา

0: าแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางและก็คุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราได้เข้ามาเรียนกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือการรวบรวมข้อมูลครั้งที่1ค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมตารางทำงานข้อที่2นะคะใช้โปรแกรมตารางทำงานในการคำนวณผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและข้อที่3ค่ะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยความอดทนและละเอียดรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้โปรแกรมตารางทำงานในการคำนวณผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยความอดทนและละเอียดรอบคอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะคำถามในข้อแรกมีอยู่ว่าถ้านักเรียนต้องการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดนักเรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและเก็บรวบรวมอย่างไรค่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนตอบคำถามในข้อแรกหากว่าครูให้นักเรียนทำการสำรวจข้อมูลของนักเรียนจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนี้นะคะนักเรียนจะมีวิธีการเก็บรวบรวมอย่างไรและควรจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างตัวแทนคนแรกเชิญค่ะอันดับแรกเลยนักเรียนคิดว่าควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างคะ
1: จำนวนคนครับ
0: จำนวนของบุคคลใช่ไหมคะของนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมลูกนอกจากจำนวนแล้วมีการแยกเพศไหมคะ
1: มีการแยกเพศ
0: ชายหญิงเนาะแล้ววิธีการเก็บรวบรวมของนักเรียนจะใช้วิธีการอย่างไรลูก

0: ทำเป็นตารางครับ
1: ทำเป็นตารางแล้วก็สำรวจจากที่ไหน
0: แบ่งกันสำรวจครับ
1: โดยวิธีการอะไรคะ
0: แยกสำรวจทีละห้องครับ
1: โดยการเข้าไปสอบถามจำนวนสมาชิกใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมีนักเรียนคนอื่นที่มีวิธีแตกต่างจากเพื่อนหรืออยากจะนำเสนอการรวบรวมข้อมูลแตกต่างจากเพื่อนมีไหมคะทางด้านหน้าเชิญค่ะลูกวิธีที่หนูคิดว่าที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลรวมไปถึงสิ่งที่จะรวบรวมที่แตกต่างจากเพื่อนคืออะไรคะ
0: สำรวจจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นค่ะ
1: สำรวจจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นใช่ไหมคะแล้ววิธีการเก็บรวบรวมของหนูคืออะไรลูก
0: ทำแบบสอบถามให้กับครูประจำชั้นค่ะ
1: ใช้เป็นแบบสอบถามแล้วก็ให้ครูประจำชั้นบันทึกคำตอบลงไปในแบบสอบถามใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะให้กับเพื่อนค่ะจากตัวอย่างของเพื่อนทั้งสองคนนักเรียนจะเห็นว่ามีวิธีการที่แตกต่างกันใช่ไหมลูกแต่ว่าสิ่งที่จะรวบรวมก็คือใกล้เคียงกันเลยคือจำนวนของนักเรียนทั้งในห้องในระดับชั้นใช่ไหมคะส่วนวิธีการในการรวบรวมคนที่หนึ่งบอกว่าใช้วิธีการบันทึกลงในตารางโดยการเดินเข้าไปสอบถามแต่ละห้องใช่ไหมคะส่วนคนที่สองใช้วิธีการทำแบบสอบถามหรือแบบสำรวจขึ้นมานะคะแล้วก็ให้คุณครูประจำชั้นเป็นคนสำรวจจำนวนนักเรียนนั่นเองเห็นไหมคะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีหลากหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่าจะใกล้เคียงกับของนักเรียนหรือไม่นะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะใช้การสอบถามจำนวนนักเรียนแต่ละห้องแล้วบันทึกลงในสมุดเห็นไหมคะใกล้เคียงกับของเพื่อนเลยที่มีการสอบถามนะคะหรือจะใช้เป็นแบบสำรวจแบบที่เพื่อนนำเสนอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคำถามในข้อที่2สืบเนื่องจากข้อที่1เมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก่อนจะนำข้อมูลไปประมวลผลต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรคำถามนี้นะคะสรุปง่ายๆก็คือนักเรียนเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก่อนที่เราจะนำข้อมูลไปใช้เราจะต้องมีการประมวลผลหรือว่าตรวจสอบความถูกต้องก่อนนักเรียนคิดว่าจากกระบวนการที่เพื่อนได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ทั้งการเดินไปสอบถามแล้วก็การทำแบบสำรวจโดยให้ครูบันทึกข้อมูลลงไปนั้นนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งานบ้างมีสักหนึ่งคนไหมคะตัวแทนก็ได้หรือคนเดิมจากเมื่อสักครู่ก็ได้นะเชิญค่ะยึดจากวิธีการของนักเรียนก็ได้ที่นำเสนอมาว่าจากการที่หนูเดินไปสอบถามแต่ละห้องเมื่อเราได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วหนูจะมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างไรคะ
0: นนคนครับว่าเมื่อนำมารวมกันแล้วถูกหรือเปล่าครับ
1: โดยตรวจสอบจากใครได้บ้าง
0: ครูประจำชั้นครับ
1: ครูประจำชั้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะก็คือใช้วิธีตรวจสอบจากข้อมูลหรืออาจจะเปรียบเทียบข้อมูลจากคุณครูประจำชั้นก็ได้นะคะเพราะว่าในแต่ละโรงเรียนคุณครูประจำชั้นเนี่ยจะมีข้อมูลของจำนวนนักเรียนที่ถูกต้องแล้วก็อิงกับวิชาการอยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถสอบถามจากคุณครูได้เลยนะคะแนวคำตอบของครูก็ใกล้เคียงกับของเพื่อนเลยค่ะนำข้อมูลมาตรวจสอบกับครูประจำชั้นของนักเรียนแต่ละห้องนั่นเองนะคะเห็นไหมคะวิธีการในการตรวจสอบข้อมูลหรือว่ารวบรวมข้อมูลนี้มีหลากหลายเลยนะคะซึ่งกระบวนการต่างๆก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือว่าการวิเคราะห์ปัญหาหรือการวิเคราะห์หาวิธีหรือแนวทางที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากคำถามทั้ง2ข้อนี้นะคะเราไปกันต่อเลยคุณครูขอนำเสนอในส่วนของโปรแกรมตารางทำงานเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าโปรแกรมตารางทำงานคืออะไรนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆเลยลูกพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

ลังจากที่นักเรียนได้ลองพิจารณาดูแล้วครูขอถามก่อนว่าสรุปแล้วค่ะโปรแกรมตารางทำงานสามารถสร้างอะไรหรือว่าทำงานอะไรได้บ้างจากที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าสามารถทำอะไรได้บ้างลูกตอบเสียงดังๆเลยสร้างแผนภูมิมีอะไรอีกไหมคะจัดการข้อมูลแล้วก็อะไรอีกตอบเสียงดังๆเลยลูกคำนวณค่าต่างๆใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะคะโปรแกรมตารางทำงานสามารถทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคำนวณค่าการจัดการข้อมูลการกรองข้อมูลรวมไปถึงการสร้างแผนภูมิต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนักเรียนเวลานักเรียนใช้สูตรในการคำนวณต่างๆในโปรแกรมตารางทำงานเราจะมีเครื่องหมายเริ่มต้นการใช้สูตรเครื่องหมายนั้นคือเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายตอบเสียงดังๆเลยค่ะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติการในการใช้สูตรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจำไว้เสมอเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นใช้สูตรเราจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทำความรู้จักกับโปรแกรมตารางทำงานไปแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่กิจกรรมของเรากันเลยดีกว่าวันนี้ครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะคะใบงานนี้มีชื่อว่าใบงานที่1นักเรียนของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติการครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับคู่ร่วมกันทำใบงานที่1นักเรียนของเราค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันทำใบงานที่1นักเรียนของเราค่ะเอาละค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานที่1นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในใบงานที่1จะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะโดยให้นักเรียนสำรวจนะคะจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ของโรงเรียนแล้วบันทึกลงในตารางและใช้โปรแกรมตารางทำงานเพื่อคำนวณค่าต่างๆต่อไปนี้นักเรียนจะเห็นว่าในใบงานนะคะจะมีตารางให้นักเรียนอยู่เป็นตารางที่ใช้บันทึกจำนวนนักเรียนชายนักเรียนหญิงของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาหาผลรวมของแต่ละระดับชั้นแล้วก็หาผลรวมจำนวนทั้งหมดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานนะคะในข้อแรกค่ะที่นักเรียนจะต้องหาคำตอบนะคะเป็นการคำนวณหาผลรวมของนักเรียนชายทั้งหมดส่วนข้อที่2จะเป็นหาผลรวมนักเรียนหญิงทั้งหมดนะคะรายละเอียดคร่าวๆที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกคือในข้อ1นะคะตำแหน่งเซลล์ที่แสดงผลรวมของนักเรียนชายทั้งหมดคืออะไรเราจะตอบเป็นชื่อเซลล์เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับชื่อเซลล์นะคะว่าเราจะเรียกชื่อเซลล์ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะต่อไปตำแหน่งเซลล์ที่นำมาใช้ในการคำนวณสูตรคืออะไรสูตรในการหาผลรวมของนักเรียนชายทั้งหมดคืออะไรแล้วก็จำนวนรวมนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนนะคะในข้อที่2ก็แบบเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนเป็นนักเรียนหญิงนะคะก็คือตำแหน่งเซลล์ที่แสดงผลรวมของนักเรียนหญิงทั้งหมดคืออะไรแล้วก็ตำแหน่งเซลล์ที่นำมาใช้ในการคำนวณสูตรคืออะไรสูตรในการหาผลรวมของนักเรียนหญิงทั้งหมดคืออะไรแล้วก็จำนวนทั้งหมดกี่คนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อที่1จะเป็นข้อมูลของนักเรียนชายข้อที่2เป็นข้อมูลของนักเรียนหญิงนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะคำนวณหาผลรวมของจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนะคะในข้อนี้จะมีตารางบันทึกคำตอบมาให้โดยในชั้นก็จะมีตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบลงไปก็คือตำแหน่งเซลใช้สูตรอะไรแล้วก็จำนวนรวมคนนะคะในข้อที่3นักเรียนจะเห็นว่ามีแนวคำตอบที่เป็นตัวอย่างให้ของนักเรียนชั้นนะคะนักเรียนสามารถอิงจากตรงส่วนนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็3ข้อแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะนักเรียนข้อที่4นะคะคำนวณหาผลรวมของจำนวนนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เลยนะคะโดยนักเรียนจะต้องหาตำแหน่งเซลล์ที่แสดงผลรวมของนักเรียนทั้งหมดคืออะไรตำแหน่งเซลล์ที่นำมาใช้ในการคำนวณสูตรคืออะไรสูตรในการหาผลรวมของนักเรียนทั้งหมดคืออะไรแล้วก็จำนวนรวมทั้งหมดกี่คนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อ1ข้อ2ข้อ4การบันทึกคำตอบจะคล้ายๆกันแต่จะต่างกันตรงที่ข้อ1เป็นจำนวนข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนชายข้อที่2เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนหญิงส่วนข้อที่4นี้จะเป็นข้อมูลของนักเรียนทั้งหมดนะคะส่วนข้อที่3จะเป็นการแสดงผลในเรื่องของชื่อเซลล์แล้วก็สูตรที่นักเรียนนำมาใช้ในการหา
จำนวนนักเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็มีการใส่จำนวนสมาชิกลงไปด้วยนะคะในส่วนของใบงานวันนี้มีด้วยกัน4ข้อมีนักเรียนคนไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4มั้ยลูกมีมั้ยคะยังไม่มีแสดงว่านักเรียนพอเข้าใจในกิจกรรมวันนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะหากนักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วเกิดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะยกมือถามคุณครูได้เลยเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเกิดปัญหาตรงส่วนไหนบ้างแล้วก็คุณครูปลายทางเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวลำดับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการสร้างตารางบันทึกข้อมูลกันก่อนนะคะในข้อแรกใช่ไหมคะที่มีตารางตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะในระหว่างนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนดูในชุดกิจกรรมไปด้วยเลยว่าเราจะต้องบันทึกตารางหรือว่าสร้างตารางอย่างไรนะคะในใบงานนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะต้องมีการสร้างตารางในการบันทึกข้อมูลใช่ไหมลูกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เป็นการหาผลรวมของจำนวนนักเรียนนะคะอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะบันทึกข้อมูลได้เราจะต้องเข้าสู่โปรแกรมตารางทำงานกันก่อนนะคะซึ่งโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Microsoft Excel นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่โปรแกรมไปพร้อมๆกันเลยวิธีการแรกนะคะให้นักเรียนนะคะหาแท็บเครื่องมือในการค้นหาที่อยู่มุมซ้ายล่างของคอมพิวเตอร์ค่ะจะเป็นลักษณะของแว่นขยายแบบนี้นะคะตรงส่วนนี้นะคะและนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งหลังจากนั้นนักเรียนพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นตัว E แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัว X ค่ะโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Microsoft Excel นะคะนักเรียนสามารถพิมพ์แค่2ตัวอักษรนี้ได้เลยสัญลักษณ์การค้นหาจะอยู่มุมซ้ายล่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะสัญลักษณ์การค้นหาอยู่มุมซ้ายล่างนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ตัว E แล้วก็ X ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนพิมพ์ตัวอักษรตัว E แล้วก็ตัว X เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีโปรแกรม Microsoft Excel ที่เป็นสัญลักษณ์นะคะสีเขียวแล้วก็มีตัว X อยู่ที่โปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถกดเปิดได้เลยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยจะชื่อว่าเปิดถ้าภาษาอังกฤษก็คือ Open นั่นเองนักเรียนสามารถคลิกซ้ายนะคะเข้าสู่โปรแกรมได้เลยนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราเข้าสู่โปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนสังเกตตรงส่วนทางด้านบนที่จะมีแท็บต่างๆหรือว่าเทมเพลตต่างๆที่แสดงผลอยู่นะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าค่ะตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเมนูที่เป็นคำว่าใหม่นะคะแล้วก็workbook เปล่านักเรียนสามารถคลิกซ้ายตรงคำว่า workbook เปล่าได้เลยคลิกซ้ายเราใช้นิ้วชี้นะคะส่วนคลิกขวาเราจะใช้นิ้วกลางเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้นิ้วชี้คลิกซ้าย1ครั้งตรง workbook เปล่าได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะในรูปแบบดังนี้เลยเห็นไหมคะหน้าต่างการทำงานเหมือนกันเลยนะคะนี่คือหน้าตาของ Microsoft Excel ลำดับต่อไปค่ะครูจะพานักเรียนมารู้จักกับชื่อเซลล์กันก่อนเลยนะนักเรียนทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเพราะในใบงานเราจะต้องบันทึกคำตอบเป็นตำแหน่งของเซลล์หรือว่าชื่อเซลล์นั่นเองนะคะอันดับแรกนักเรียนจะเห็นว่าในโปรแกรม Microsoft Excel ทางด้านบนจะมีตัวอักษรเห็นไหมคะตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ตัว A B C D E ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะตัวอักษรตรงส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าคอลัมน์คอลัมน์นะคอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C คอลัมน์ D ถ้าครูพูดว่าให้นักเรียนเลือกคอลัมน์ F คอลัมน์ F คือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่าคอลัมน์ในแนวตั้งนะลูกนะคอลัมน์นะคะคอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะคะลำดับต่อไปนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านซ้ายนอกจากทางด้านบนที่มีเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วทางด้านซ้ายนักเรียนจะเห็นเป็นตัวเลข1 2 3 4 5และ6ลงมาเรื่อยๆนะคะตรงที่เป็นตัวเลขตรงนี้เราเรียกกันว่าแถว

นะคะแถวหรือโรนั่นเองนะคะอย่างเช่นครูบอกว่าแถวที่1ก็คือหมายเลข1แถวที่2ก็คือหมายเลข2อ่ะเพราะฉะนั้นทางด้านบนเราเรียกว่าคอลัมน์ทางด้านซ้ายที่เป็นตัวเลขเราเรียกว่าแถวถ้าสมมติว่าวันนี้ครูให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในคอลัมน์ B แถวที่5นักเรียนคิดว่าตำแหน่งเซลล์จะอยู่ตรงไหนคะอันดับแรกนักเรียนต้องหาคอลัมน์ B ให้เจอก่อนเมื่อเจอคอลัมน์ B เสร็จแล้วหาแถวที่5ให้เจอนะคะคอลัมน์ B แถวที่5หลังจากนั้นให้นักเรียนหาจุดที่มาบรรจบกันนี่คือตำแหน่งเซลล์ที่มีชื่อว่า B 5มีใครสับสนหรือว่ายังไม่เข้าใจไหมคะอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกเดี๋ยวครูอธิบายซ้ำให้อีกรอบหนึ่งเผื่อบางคนยังอ่านชื่อเซลล์ไม่ค่อยถูกนะคะถ้าหากว่าคุณครูให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในตำแหน่งเซลล์ที่มีชื่อว่า E 3E 3ตัว E นะคะ E 3อันดับแรกนักเรียนจะต้องหาคอลัมน์อะไรก่อนลูกหาคอลัมน์อะไรคะดังๆเลยคอลัมน์อะไรลูกคอลัมน์ E อันดับแรกหาคอลัมน์ E หลังจากนั้นต้องหาแถวที่3เพราะว่าครูกำหนดชื่อตำแหน่งเซลล์ว่า E 3นะคะแถวที่3อยู่ตรงนี้คอลัมน์ E อยู่ตรงนี้จุดที่บรรจบการระหว่างคอลัมน์ E และแถวที่3คือตำแหน่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการในการเรียกชื่อเซลล์หรือหาตำแหน่งเซลล์นั่นเองนะคะรู้ใช่ว่าตอนนี้นักเรียนหลายๆคนพอรู้จักแล้วว่าคอลัมน์และแถวคืออะไรและถ้าครูถามถึงตำแหน่งเซลล์นักเรียนก็สามารถค้นหาได้ถูกต้องแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะเริ่มบันทึกข้อมูลตารางกันค่ะนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานของเรานะคะตารางจะเริ่มที่คอลัมน์ A โดยชื่อหัวตารางนะคะอันดับแรกชื่อแรกเลยก็คือระดับนักเรียนสามารถพิมพ์ตามคุณครูได้เลยนะคะพิมพ์เป็นข้อความลงไปแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวคุณครูขยายเพิ่มเติมให้นะคะคุณครูเริ่มบันทึกข้อมูลในช่อง A 1นะคะพิมพ์คำว่าระดับชั้นลงไปในระหว่างนี้นักเรียนดูประกอบกันในใบงานได้นะคะตรงส่วนที่คุณครูพิมพ์นี้เราเรียกกันว่าหัวตารางหัวตารางจะเป็นส่วนหัวที่แสดงหัวข้อของข้อมูลลำดับแรกนะคะหัวตารางในช่อง A 1ครูพิมพ์คำว่าระดับชั้นลงไปนักเรียนสามารถนำเมาส์มาคลิกที่ช่อง B 1และพิมพ์ต่อไปในหัวตารางที่มีชื่อว่าจำนวนนักเรียนชายพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะนักเรียนสามารถดูประกอบกันในใบงานได้เลยจำนวนนักเรียนชายนะคะพิมพ์เสร็จแล้วกด Enter ก็ได้เมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จนักเรียนจะเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นตาราง B 1เห็นไหมลูกชื่อเซลล์มีการเกินไปถึงเซลล์ C 1เลยเห็นไหมคะแสดงว่าข้อความของเรายาวเกินไปวิธีการในการขยายช่องตารางทำได้ง่ายๆค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คอลัมน์ B นักเรียนนำเมาส์มาวางตรงเส้นเห็นไหมคะเส้นนี้เส้นหลังสุดของคอลัมน์ B นะคะดูตามครูได้เลยและอยู่ข้างๆนะคะตัวอักษร B ตรงนี้นักเรียนคลิกซ้ายสังเกตสัญลักษณ์เมาส์นะคะจะเป็นเครื่องหมายบวกที่แนวนอนเป็นหัวลูกศรนักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ขยับขนาดของเซลล์แบบนี้ได้เลยลูกแบบนี้นะคะเห็นไหมตอนนี้คอลัมน์ B มีความกว้างเพิ่มขึ้นคุณครูย้อนกลับให้แล้วก็จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนนักเรียนชายเกินช่องอยู่ใช่ไหมคะเกินในส่วนของB1 มันเกินอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางตรงเส้นแบ่งของตารางหลังคอลัมน์ B ตรงนี้นะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ขยับเส้นไปแบบนี้นะคะขยับเส้นไปทางขวาอยากได้กว้างแค่ไหนขยับได้เลยแบบนี้คอลัมน์ B ของนักเรียนก็จะมีการขยายตารางออกไปคอลัมน์ A ทำได้เช่นเดียวกันค่ะนำเมาส์มาวางตรงเส้นแบ่งของคอลัมน์ A แล้วก็ขยายช่องตารางไปได้เลยนะคะสามารถขยายความกว้างตามที่นักเรียนต้องการได้เลยขยายไว้เผื่อที่เราจะได้พิมพ์ข้อมูลลงไปได้นะคะตอนนี้เราได้ A 1แล้ว B 1แล้ว C 1ค่ะจะเป็นจำนวนนักเรียนหญิงพิมพ์ต่อไปได้เลยนะลูกใครที่สามารถพิมพ์ไปก่อนได้เลยนักเรียนก็พิมพ์ได้เลยนะคะดูข้อมูลจากในใบงานก็ได้ตอนนี้เราทำกันอยู่ในส่วนของหัวตา

ร่างนะคะ C1 จะเป็นจำนวนนักเรียนหญิงแล้วก็เช่นเคยนักเรียนจะเห็นว่าข้อความยาวเกินช่องตารางแล้วก็ทำการขยายนะคะขยายช่องตารางขยายเซลล์ออกไปให้กว้างขึ้นแบบนี้นะคะเราได้3ช่องแล้วนะคอลัมน์ A ระดับชั้นคอลัมน์ B นะคะจำนวนนักเรียนชายคอลัมน์ C จำนวนนักเรียนหญิงและช่องสุดท้ายของเราคำว่ารวมค่ะแบบนี้นะคะใครพิมพ์ได้นะคะพิมพ์ไปเรื่อยๆได้เลยตอนนี้คือส่วนหัวตารางนะคะตอนนี้ครูกำลังทำในส่วนของหัวตารางที่เป็นคอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C คอลัมน์ D ในแถวที่1ทั้งหมดเลยนะคะเราจะยังอยู่ในแถวที่1นักเรียนหลายๆคนนะคะเริ่มพิมพ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนกำลังพิมพ์ในคอลัมน์ C อยู่นะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะระหว่างนี้เรารอเพื่อนๆอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปในขั้นตอนต่อไปกันจากที่ครูได้ดูนะคะนักเรียนส่วนใหญ่นะคะสามารถพิมพ์หัวตารางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะในระหว่างนี้ใครที่สามารถพิมพ์ในส่วนของระดับชั้นตั้งแต่แถวที่2ลงมาที่เป็นประถมศึกษาปีถึง6ได้นักเรียนพิมพ์ได้เลยนะคะแต่ว่าครูขอเริ่มที่คอลัมน์นะคะในเซลล์ A2 กันก่อนตอนนี้เราได้ส่วนหัวตารางเรียบร้อยแล้วถูกไหมลูกเราได้ระดับชั้นจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงรวมเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะในคอลัมน์ A2 ในช่องเซลล์ A2 นะคุณครูจะพิมพ์ในส่วนของประถมศึกษาปีที่1นักเรียนพิมพ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะประถมศึกษาปีที่1แบบนี้นะคะประถมศึกษาปีที่1แบบนี้เลยนักเรียนพิมพ์ไปพร้อมๆกันก่อนเดี๋ยวครูมีวิธีการในการคัดลอกข้อมูลที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วทำให้นักเรียนเนี่ยประหยัดเวลานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะต้องพิมพ์ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1พอแถวที่3ก็ประถมศึกษาปีที่2เรียงลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่คุณครูมีวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วกว่านั้นตอนนี้ให้นักเรียนพิมพ์ประถมศึกษาปีที่1ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการคัดลอกข้อความแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วภายใน3วินาทีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะระหว่างนี้รอนักเรียนพิมพ์ข้อความให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้คุณครูยังอยู่ในเซลล์ที่มีชื่อว่า A2 นะคะคุณครูยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคุณครูกำลังบันทึกข้อมูลในเซลล์ A2 ประถมศึกษาปีที่1ค่ะระหว่างนี้นักเรียนกำลังพิมพ์กันอยู่นะคะส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วบางคนพิมพ์ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในลำดับต่อไปที่ครูบอกไว้แล้วว่าครูจะมีวิธีที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถพิมพ์ประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ทีละแถวใช่ไหมคะวิธีการต่อไปนักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะวิธีการในการคัดลอกข้อมูลนะคะตั้งแต่คอลัมน์ A2 ลงมาเรื่อยๆอันดับแรกนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เมาส์ของนักเรียนปกติแล้วจะเป็นเครื่องหมายบวกสีขาวใช่ไหมลูกลำดับต่อไปนักเรียนนำเมาส์ของตัวเองนะคะนำเมาส์ของตัวเองมาวางอยู่ที่มุมขวาล่างของเซลล์ A2 สังเกตเมาส์บนหน้าจอของครูดีๆนะตอนนี้ครูเมาส์เป็นสีขาวครูขยับเมาส์ไปที่มุมขวาล่างของเซลล์ A2 ขยับมาไว้มุมขวาล่างแล้วเมาส์ของครูเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อเมาส์ของเราเปลี่ยนเป็นสีดำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งค้างไว้เลยคลิกค้างไว้เลยนะและลากเมาส์ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นประถมศึกษาปีที่2 3 4 5และ6หลังจากนั้นนักเรียนปล่อยเมาส์ได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะเราพิมพ์แค่ประถมศึกษาปีที่1และทำการคัดลอกข้อความโปรแกรมนี้จะทำการประมวลผลให้นักเรียนแล้วก็จัดลำดับตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ลงมาถึงประถมศึกษาปีที่6ภายใน3วินาทีเห็นไหมคะบางคนเสร็จเร็วกว่านั้นด้วยตอนนี้ในส่วนของระดับชั้นเรามีข้อความเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งสำหรับคนที่ไม่ทันนะคะนักเรียนนำเมาส์มาวางที่มุมขวาล่างของช่อง A2เรารู้จักตำแหน่งเซลล์แล้วนะให้เมาส์จากบวกสีขาวเป็นเครื่องหมายบวกสีดำหลังจากนั้นนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ลงมาด้านล่างจนถึงช่อง A7

นะคะจนถึงเซลล์ A7 แล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยเราก็จะได้ประถมศึกษาปีที่1ถึง6เป็นที่เรียบร้อยนะคะทีนี้ในโจทย์ของใบงานนักเรียนจะต้องทำการสำรวจจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนะคะซึ่งคุณครูได้ทำการสำรวจคร่าวๆมาให้เดี๋ยวเราจะใช้จำนวนนักเรียนเดียวกันนะคะเป็นตัวละกันนะคะเป็นจำนวนที่คุณครูได้ทำการสำรวจมานักเรียนสามารถบันทึกจำนวนตามคุณครูได้เลยนะคะโดย

0: เลยนะคะอันนี้คุณครูสำรวจมาให้คร่าวๆนะเราใช้ข้อมูลเดียวกันไปเลยนะคะเวลาบันทึกข้อมูลหรือว่าเวลาประมวลผลออกมาแล้วนะคะคำตอบเราจะได้เป็นในทางเดียวกันนะคะนี่คือจำนวนนักเรียนชายที่คุณครูได้ทำการสำรวจคร่าวๆมาให้นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันได้เลยนะคะพิมพ์ข้อมูลลงไปในตารางได้เลยต่อไปจะเป็นจำนวนนักเรียนหญิงนะคะตามนี้เลยประถมศึกษาปีที่1 45คนนะคะประถมศึกษาปีที่2 55คนประถมศึกษาปีที่3 44คนประถมศึกษาปีที่4 37คนประถมศึกษาปีที่5 49คนแล้วก็ประถมศึกษาปีที่6 53คนค่ะนี่คือจำนวนนักเรียนชายและหญิงที่คุณครูได้ทำการสำรวจมาให้นักเรียนคร่าวๆนะคะโดยใช้วิธีการอย่างที่เพื่อนบอกเลยอันดับแรกคุณครูเดินไปสอบถามแต่ละห้องก่อนนะคะแล้วก็นำข้อมูลมาตรวจสอบกับคุณครูประจำชั้นเพื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะนักเรียนสามารถบันทึกคำตอบลงไปได้เลยในระหว่างนี้ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงไปในตารางให้เรียบร้อยนะคะใครที่บันทึกเสร็จแล้วบ้างยกมือเพราะฉะนั้นคนที่บันทึกเสร็จแล้วช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าจำนวนนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่ในตำแหน่งเซลล์อะไรคะถ้านักเรียนจะเรียกชื่อเซลล์ในตำแหน่งของประถมศึกษาปีที่5ของจำนวนนักเรียนชายจะมีตำแหน่งว่าอะไรลูกB อะไรนะ B 6ถูกต้องนะคะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนรู้จักกับตำแหน่งเซลล์สามารถเรียกชื่อเซลล์ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนนะคะบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเลยก่อนที่จะบันทึกคำตอบลงในใบงานนักเรียนจะเห็นว่าเราจะต้องมีการหาผลรวมของจำนวนนักเรียนใช่ไหมคะคุณครูมี2สูตรมาให้นักเรียนได้ลองใช้กันสูตรแรกจะเป็นสูตรของการบวกธรรมดานะคะแล้วก็สูตรที่2จะเป็นการหาผลรวมพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในสูตรแรกไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมนะบางคนเตรียมพร้อมที่จะบันทึกข้อมูลแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเริ่มสูตรกันเลยดีกว่านักเรียนจะได้บันทึกข้อมูลลงในใบงานได้นะคะอันดับแรกครูจะให้นักเรียนลองคำนวณผลรวมของจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันก่อนเพราะฉะนั้นช่วยครูตอบเสียงดังๆเลยถ้าเราจะหาจำนวนรวมของนักเรียนชายและหญิงของป.1เราจะต้องบันทึกในตำแหน่งเซลไหนลูกเซลไหนคะ
1: เซล
0: ดีอะไรเอ่ย
1: D2
0: D2 ถูกต้องเก่งมากๆตอนนี้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่ตำแหน่งเซล D2 ได้เลยค่ะยังจำได้ไหมเอ่ยเครื่องหมายแรกที่เราจะใช้ก่อนจะเริ่มต้นสูตรคือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายเท่าอะไรคะ
1: เ
0: ท่ากับนั่นเองเก่งมากๆนะคะนักเรียนสามารถใส่เครื่องหมายเท่ากับเป็นการเริ่มต้นการใช้สูตรได้เลยเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงไหนนะคะให้นักเรียนหาตัวอักษรภาษาไทยที่เป็นชอช้างชอช้างนะคะจะอยู่ทางมุมขวาบนใกล้ๆปุ่ม backspace แต่ว่าเครื่องหมายเท่ากับจะอยู่ในฝั่งที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจากภาษาไทยภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็กดที่ปุ่มนะคะชอช้างซึ่งเท่ากับจะอยู่ทางด้านซ้ายของชอช้างนะลูกอยู่ในฝั่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเป็นที่เรียบร้อยสูตรแรกที่เราจะใช้คือสูตรการบวกครูบอกแล้วว่าเราจะหาจำนวนนักเรียนชายและหญิงรวมกันของป.1 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบครูเสียงดังๆหน่อยว่าตำแหน่งเซลล์ของจำนวนนักเรียนชายป.1 มีชื่อเซลล์ว่าอะไรลูก B อะไร B อะไรเอ่ย B2 เพราะฉะนั้นให้นักเรียนพิมพ์ B2 ต่อท้ายจากเครื่องหมายเท่ากับได้เลยค่ะ B2 แบบนี้พอนักเรียนพิมพ์ชื่อเซลล์เสร็จเรียบร้อยจะเห็นว่าในโปรแกรมจะมีกรอบสีน้ำเงินแสดงขึ้นมาให้แบบนี้นะคะความหมายคือตอนนี้โปรแกรมได้ทำการเลือกเซลล์ B2 ให้นักเรียนแล้วเพื่อที่จะใช้ในการหาผลรวมนะคะพอนักเรียนพิมพ์ชื่อเซลล์ B2 เสร็จแล้วเครื่องหมายต่อไปที่จะใช้คือเครื่องหมายบวกค่ะเราจะทำการรวมจำนวนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเพราะฉะนั้นเราแค่นำมาบวกกันก่อนในครั้งแรกนะคะ อ่ะเซล

จำนวนนักเรียนหญิงมีชื่อเซลหรือว่าตำแหน่งเซลว่าอะไรคะ C2 เก่งมากๆนักเรียนพิมพ์ลงไปได้เลยลูก C2 แบบนี้จะเห็นว่าตอนนี้โปรแกรมได้ทำการเลือกข้อมูลในเซลล์ B2 และ C2 ให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยใครที่พิมพ์ตรงส่วนนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนกด Enter ได้เลยแล้วตอบเสียงดังๆว่าผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่เรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูจะกด Enter แล้วมาดูว่าผลลัพธ์เท่ากันหรือไม่นะคะฟึบเรียบร้อยนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือ97นั่นเองนี่คือสูตรที่1ในการบวกนะคะนักเรียนยังจำวิธีการคัดลอกข้อมูลเมื่อสักครู่ได้ไหมคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการเดียวกันกับการคัดลอกสูตรนี้ได้เลยคุณครูจะไม่บอกแล้วนะคะจะให้นักเรียนลองทบทวนจากครั้งก่อนหน้านี้ว่าการคัดลอกข้อความนะคะสามารถทำได้คัดลอกสูตรทำได้เช่นเดียวกันแต่ทำอย่างไรนั้นลองนึกจากครั้งก่อนหน้านี้ดูนะคะใครที่จำได้สามารถคัดลอกสูตรได้เลยนี่คือสูตรที่1ในการหาผลรวมแต่ในวันนี้เราไม่ได้ใช้สูตรนี้เพียงสูตรเดียวค่ะนักเรียนสูตรต่อไปที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ลองทำคือสูตรที่มีชื่อว่าซัมสูตรซัมสูตรซัมนี้เป็นสูตรการหาผลรวมเช่นเคยค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะทำในช่องของคอลัมน์ E ละกันนะคะเป็น E1 เดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างในช่อง E1 นะนักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะเราจะใช้สูตรซัมในการหาผลรวมเริ่มต้นเราใช้เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมแล้วนักเรียนก็พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S U M นี่คือสูตรซัมสูตรนี้ใช้ในการหาผลรวมผลรวมอะไรผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะสามารถใช้สูตรที่เป็นการบวกก็ได้แล้วก็สูตรซัมก็ได้การบวกสามารถใช้ในกรณีที่บวกแค่ข้อมูลแค่ไม่กี่เซลล์2เซลล์3เซลล์ง่ายๆแต่ถ้ามีหลายเซลล์เราจะต้องบวกยาวๆจะทำให้เปลืองในส่วนของพื้นที่ในการบันทึกข้อมูลแต่สูตรซัมนี้จะเป็นสูตรที่ใช้ในการหาผลรวมโดยกำหนดตำแหน่งเซลล์เริ่มต้นและเซลล์สุดท้ายที่เราจะนำมาบวกกันนะคะในข้อนี้ครูขอใช้เซลล์เดิมเลยค่ะเซลล์เดิมที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ก็คือ B2 แต่ก่อนที่เราจะใส่ B2 นักเรียนจะต้องใส่วงเล็บแบบนี้ก่อนอะวงเล็บแบบนี้ค่ะเป็นการเปิดนะคะเปิดเพื่อที่จะใช้ในการบันทึกข้อมูลของสูตรซัมนี้นะคะเครื่องหมายเท่ากับซัมแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วถึงจะใส่เซลล์ B2 ลงไป B2แต่ว่าในครั้งนี้เราจะไม่ใช้เครื่องหมายบวกแล้วเมื่อไหร่ที่นักเรียนใช้สูตรซัมนะคะเราจะเปิดด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์สูตรซัมลงไปแล้วก็วงเล็บเปิดหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อเซลล์ที่เราต้องการจะบวกที่เป็นเซลล์เริ่มต้นแล้วก็ต่อไปเราจะใช้สัญลักษณ์นี้ค่ะเราเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าโคลอนสัญลักษณ์นี้จะอยู่ตรงวอลแหวนแต่ว่าเป็นฝั่งภาษาอังกฤษทางด้านบนนะคะโคลอนนะคะเป็นจุด2จุดแบบนี้แล้วถึงจะต่อด้วย C2 แล้วก็วงเล็บปิดนะคะแบบนี้ค่ะนี่คือสูตรสำเร็จของสูตรซัมนะคะเริ่มต้นเครื่องหมายเท่ากับใส่สูตรซัมลงไปแล้วก็ใส่เงื่อนไขในการที่เราจะทำการหาผลรวมทางด้านใดนั่นคือชื่อเซลล์นะคะแล้วก็เครื่องหมายโคลอนแล้วก็ตามด้วยเซลล์สุดท้ายที่เราจะทำการรวมผลรวมนั่นเองหลังจากนั้นนักเรียนกด Enter ได้เลยแล้วลองดูซิว่าผลที่ได้เท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันไหมคะเท่ากันเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ต่อไปครูจะให้นักเรียนบันทึกคำตอบลงในใบงานโดยใช้สูตรที่เราได้เรียนกันไปคุณครูบอกแล้วนะคะสูตรการบวกใช้ในกรณีที่นักเรียนบวกในเซลล์ที่มีจำนวนน้อยได้เลยอย่างเช่นเราต้องการบวกตำแหน่งเซลล์2ตำแหน่งเราใช้เครื่องหมายบวกได้เลยนะคะแต่ถ้าหากกรณีที่นักเรียนจะต้องบวกหลายๆเซลล์รวมกันนะคะตั้งแต่เซลล์1ลงมาจนถึงเซลล์ที่7ที่8นักเรียนใช้สูตรซัมได้เลยนักเรียนลงมือบันทึกคำตอบลงในตารางได้เลยค่ะในระหว่างนี้หากเกิดข้อสงสัยอยากสอบถามนะคะให้นักเรียนยกมือสอบถามกับคุณครูได้เลยสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาก็คือหาผลรวมทั้งหมดนะคะผลรวมทั้งหมดตรงส่วนนี้นะจะใช้สูตรบวกก็ได้หรือจะใช้ซัมก็ได้แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมว่าเราจะต้องหาผลรวมของทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยนะคะ

0: เอาล่ะค่ะก็หมดเวลาสำหรับการบันทึกคำตอบในใบงานแล้วนะคะคุณครูได้ลงไปดูเป็นคร่าวๆแล้วนักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้สูตรได้ถูกต้องทั้งการบวชแล้วก็สูตรซ้ำเลยนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการประมวลผลแล้วก็หาผลรวมของข้อมูลนะคะขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยทางด้านหน้าเลยค่ะลูกถือไมค์มาด้วยนะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าผลที่ได้สอดคล้องกันหรือไม่นะคะพร้อมแล้วแนะนำตัวแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลตัวแทน
0: ออกมานำเสนอใบงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะที่มีการกำหนดเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชายหนูนำเสนอทีละข้อเลยค่ะตรงนี้ดูข้อที่1คำนวณหาผลรวมนักเรียนชายแล้วก็เริ่มตรงนี้เลย
1: ตำแหน่งเซลล์ที่แสดงผลรวมของนักเรียนชายทั้งหมดคือ B8 ครับตำแหน่งเซลล์ที่นำมาใช้ในการคำนวณสูตรคือ B2 ถึง B7 ครับสูตรในการหาผลรวมของนักเรียนชายทั้งหมดคือ3ในวงเล็บ B2
0: ถึง B7
1: ถึง B7 ครับ
0: จำนวนนักเรีย
1: นจำนวนนักเรียนชายทั้งหมดเท่ากับ255คนครับ2คำนวณหาผลรวมของจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด
0: ตำแหน่งเซลล
1: ์ที่แสดงผลรวมของนักเรียนหญิงทั้งหมดคือ C8 ตำแหน่งเซลล์ที่นำมาใช้ในการคำนวณสูตรคือC2 ถึง C7 ครับสูตรในการหาผลรวมของจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมดคือ3ในวงเล็บ C2 ถึง C7 ครับจำนวนรวมทั้งหมดก็คือ283คนครับ
0: และข้อที่3ลองบอกเป็นสูตรคร่าวๆค่ะนักเรียนใช้สูตรใดในการหาผลรวมจำนวนรวมทั้งหมดลูกใช้เป็นสูตรบวกหรือซ้ำคะ
1: บวกครับ
0: ใช้เป็นสูตรการบวกใช่ไหมคะลองยกตัวอย่างของป.2ก็ได้ค่ะตำแหน่งเซลล์คือ
1: D3 ครับ
0: ใช้สูตร
1: B3 บวก C3 ครับ
0: แล้วก็จำนวนรวมเท่าไหร่คะ
1: จำนวนรวม94คนค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งจากในคำตอบตารางข้อที่3นักเรียนจะใช้สูตรบวกทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกก็จะมีแตกต่างกันตรงในส่วนของการใช้สูตรคือเปลี่ยนจากตำแหน่งใช่ไหมคะตำแหน่งแถวใช่ไหมคะจากแถว3เป็นแถว4แถว5แถว6เรียงลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะสุดท้ายลูกข้อที่4นะคะที่เป็นการหาผลรวมของจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างลูก
1: 1ตำแหน่งเซลล์ที่แสดงผลรวมของนักเรียนทั้งหมดคือ D8 2ตำแหน่งเซลล์ที่นำมาใช้ในการคำนวณหาสูตรคือ D2 ถึง D7 ครับสูตรในการหาผลรวมของนักเรียนทั้งหมดคือ3 D2 ถึง D7 ครับสุดท้ายจำนวนรวมทั้งหมดคือ538คนค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสามารถใช้สูตรได้ถูกต้องแล้วก็คำนวณออกมาได้อย่างแม่นยำเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้นำเสนอมานะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำเลยทีเดียวแล้วก็มีกระบวนการในการใช้สูตรในการหาผลลัพธ์ต่างๆได้ถูกต้องแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านักเรียนสามารถเปรียบเทียบคำตอบของครูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเราได้ใช้สูตรแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาว่าอย่างไรหากคำตอบยังไม่สอดคล้องกันนักเรียนลองคำนวณแล้วก็ใช้สูตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะในส่วนของข้อแรกนะคะที่มีการบันทึกจำนวนนักเรียนแล้วก็หาผลรวมต่างๆนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนรวมของนักเรียนชายคือ255จำนวนรวมนักเรียนหญิงคือ283นะคะส่วนผลรวมแต่ละระดับชั้นก็ตามนี้เลยป.1 97ป.2 94ป.3 75ป.4 88ป.5 93และป.6 91และผลรวมของนักเรียนทั้งหมดเลยคือ538นักเรียนลองตรวจสอบผลลัพธ์ดูได้เลยนะคะหากนักเรียนใช้สูตรที่ถูกต้องก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะในข้อต่อไปค่ะที่มีการบอกตำแหน่งต่างๆนะคะในส่วนของนักเรียนชายนะคะตำแหน่งเซลล์ในข้อแรกคือ B8 นะคะตำแหน่งเซลล์ที่นำมาคำนวณคือ B2 ถึง B7 สูตรที่ใช้ก็คือ3 B2 ถึง B7 นะคะจำนวนรวมนักเรียนชายก็คือ255ในส่วนของนักเรียนหญิงนะคะเซลล์ที่นำเซลล์ที่แสดงผลรวมก็คือ C8 นะคะแล้วก็ตำแหน่งเซลล์ที่นำมาใช้คือ C2 ถึง C7สูตรที่ใช้คือ3นะคะ C2 ถึง C7 แล้วก็จำนวนรวมคือ283ซึ่งสอดคล้องกับของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะต่อไปในข้อที่3ก็ผลลัพธ์ตามนี้เลยค่ะนักเรียนการใช้สูตรนะคะนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งสูตรซ้ำแล้วก็สูตรของการบวกเลยส่วนในตำแหน่งเซลล์นะคะที่เริ่มจากป.1 ถึงป.6นักเรียนจะเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของแถวนะคะโดยคอลัมน์จะเป็นคอลัมน์ดีทั้งหมดแต่แถวก็จะเริ่มตั้งแต่แถวที่2จนถึงแถวที่7เช่นเดียวกับการใช้สูตรค่ะนักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างตรงส่วนของหมายเลขแถวที่แตกต่างกันนะคะโดยเริ่มจากคอลัมน์ B นะคะแล้วก็แถวที่2จนถึงแถวที่7จบที่คอลัมน์ C แถวที่2จนถึงแถวที่7แล้วก็จำนวนรวมก็คือตรงกับในตารางที่นำเสนอในตอนแรกนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะในข้อที่4นะคะในการหาผลรวมนะคะทั้งหมดเลยตำแหน่งเซลล์ที่แสดงผลรวมนักเรียนทั้งหมดคือ D8 ค่ะตำแหน่งเซลล์ที่นำมาใช้ในการคำนวณก็คือ D2 ถึง D7 หรือจะใช้วิธีการบวกผลรวมของจำนวนนักเรียนในช่องของ B8 ถึง C8 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสูตรในการหาผลรวมก็คือซัม D2 ถึง D7 หรือซัม B8 ถึง C8 นะคะแล้วก็สุดท้ายจำนวนรวมทั้งหมดคือ538คนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนจากเฉลยนี้นะคะมีใครที่สามารถหาคำตอบได้ถูกต้องครบถ้วนบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจากกันไปเช่นเคยค่ะในการสรุปบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลโดยใช้สูตรช่วยคำนวณในโปรแกรมตารางทำงานกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลโดยใช้สูตรคำนวณในโปรแกรมตารางทำงานนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่ามีการใช้สูตรใดในการหาคำตอบในวันนี้บ้างคะ
1: ได้ใช้สูตรซัมหรือสูตรบวกครับ
0: ในการหาอะไรเอ่ย
1: ในการหาผลรวมค่ะ
0: หาผลรวมของ
1: จำนวนนักเรียนครับ
0: ระดับชั้นไหนบ้างคะ
1: ประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ค่ะ
0: นะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะถูกต้องแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของโปรแกรมตารางทำงานแล้วก็กิจกรรมของเราก็คือการหาผลรวมใช่ไหมคะใช้สูตรซัมสูตรในการบวกเพื่อหาผลรวมของจำนวนนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึง6นั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะสรุปเพิ่มเติมของครูค่ะการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมตารางทำงานซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลคำนวณผลต้องการได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วจากการที่เราใช้สูตรนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถประหยัดเวลาในการคำนวณหาผลลัพธ์ได้เยอะเลยแทนที่เราจะต้องบวกทีละตัวใช่ไหมคะเมื่อใช้โปรแกรมแล้วมีการใช้การคัดลอกสูตรแล้วก็ทำให้ประหยัดเวลาในการหาคำตอบไปได้นะคะบทเรียนในครั้งถัดไปค่ะนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลครั้งที่2ซึ่งจะยังคงเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงานที่2นะคะเรื่องสูตรคำนวณนะคะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเพรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ย

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ธิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้าเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่

0: ู้สึกคันหรือจั๊กจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจั๊กจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
0: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
2: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
3: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
3: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
4: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
4: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
2: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
4: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
2: เอ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
4: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
0: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
5: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
0: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
5: ฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
6: ้ฮะ
0: ช่วยข้าด้วย
6: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจบปันฮึบ
3: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
2: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
3: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
4: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
3: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
7: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: องค์ริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: หนังใหญ่เป็นมหรสพในหมู่ชนชั้นสูงของไทยนับแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าหนังนิยมเล่นเรื่องราวที่มาจากวรรณคดีอาทิรามเกียรติ์สมุทรโคตรคำฉันและอนิรุธคำฉัน
1: ร้อนถึงจึงเข้าเฝ้าก้มกราบประณตบทสี่ทูลทะเล
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชบัณฑิตยสภาทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2460ทรงสนับสนุนให้มีการบริจาคโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานซึ่งหนังใหญ่ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและบางส่วนเก็บรักษาในคลังของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปัจจุบันกรมมหรสพกระทรวงวังมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469หนังใหญ่เหล่านี้เป็นงานศิลปกรรมที่มีความวิจิตรใช้แสดงในเรื่องรามเกียรติ์ตัวหนังส่วนใหญ่มีสีดำเนื่องจากใช้แสดงในเวลากลางคืนแบ่งเป็นฉากต่างๆอาทิหนังคเนจรหรือหนังเดินใช้แสดงฉากการเดินทางหนังง่าหรือหนังเหาะใช้แสดงฉากการเหาะหนังจับหรือหนังรบใช้แสดงฉากการรบนอกจากนี้หนังบางตัวยังมีสีสันสวยงามซึ่งสันนิษฐานว่าอาจใช้สำหรับการแสดงในเวลากลางวัน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เป็นมหรสพประกอบในงานสมโภชงานอภิเษกสมรสงานอุปสมบทและงานศพมีหลักฐานปรากฏนับแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ลักษณะหุ่นหลวงมีรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอย่างโขนหรือละครจริงภายในตัวหุ่นมีสายเชือกโยงใยจำนวนมากใช้บังคับให้เคลื่อนไหวแสดงอากัปกิริยาต่างๆใช้ผู้เชิด 2-3 คนสำหรับหุ่นแต่ละตัวนิยมเล่นเรื่องราวที่เป็นบทละครในอาทิรามเกียรติ์อุณรุตหรือเรื่องในบทละครนอกอาทิชัยทัตสังสินชัยสุวรรณสังโสวัตลิ้นทองพระรถพระอภัยมณีในปัจจุบันยังปรากฏตัวอย่างหุ่นหลวงบางส่วนซึ่งกรมปี่พาทและกรมโขนหลวงมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469และจัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระราชวังบวรสถานมงคลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหุ่นหลวงเหล่านี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงว่าเป็นฝีมือช่างที่มีชื่อเสียงสร้างในครั้งรัชกาลที่2เป็นพื้นสร้างเพิ่มเติมในรัชกาลที่4บ้างแต่น้อยส่วนหนึ่งเป็นหุ่นหลวงเรื่องรามเกียรติ์ที่มีส่วนประกอบหุ่นแบบเต็มตัวประกอบด้วยหุ่นหลวงพระพศอนุชาร่วมชนกและชนนีเดียวกับพระรามนางเบญกายภรรยาหนุมาน

พุทธศักราช2526ถึง2529โดยนายจักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และคณะ

0: วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าที่มังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาที่มาช่วยไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอ๊ะว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่

0: ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาครใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะโดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
2: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้3 ขวบตามหาพระบิดาพอได้3 ขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
0: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
2: ๆขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่ม

กันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุ่ง

0: เชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะ
0: ชาดาม
1: มาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆ ก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลือยนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ก็มีเด็กๆต่อมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะพลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: ต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงค่ะว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆ เขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทำให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต

0: ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทาดานี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
0: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นจะบ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซุ่มหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ค่ะมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นเหวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
0: ให้เวลาคิดนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุดสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุดสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุดสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุดสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
1: ๆอ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
0: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุดสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะ
0: แล้วว่าแต่ว่าชีเปลือยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีเปลือยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีเปลือยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านิลมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือสมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็ก ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา

0: อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสูตรสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสูตรสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
1: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
0: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็ก
0: ๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทํานองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
0: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
0: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
1: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้นะคะครูเป็ดก็มีนัดกับน้อง EQ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา1ยารักษาโรค2สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ3สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีจ้ะ EQ
2: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
2: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
2: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
2: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
2: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
2: ครับ

0: ีคิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

0: นะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมกันกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสสิกสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชแล้วครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะ
1: อ
0: ีคิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีกลัวผีทีนี้ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี้
3: มีครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนับจากวันนี้

ยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

พระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์ตะกุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดพอจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐาบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ใช่ครับเขาเลือกให้เลยเราก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู
1: ่
2: แต่ก็จริงๆ
1: มันไม่มี
2: ไฟจริงๆนะจะใช้เทียนตัวส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ ใช่ครับ
1: ยากไหมครับวันแรก
2: ๆแรกๆไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจองูเขียว
1: บอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเขาเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้
1: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาใส่เขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: ยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอย่างนึงนะเป็นทุกครั้งที่ทำนะ คือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันนะ ทำได้5วันแล้วปวดเป็นทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
2: นั่งคุกเข่าไปละเราก็จะปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลย ผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมันต้องทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: หลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงหนึ่ง
1: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กซ์อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1นะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าฮะเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดฮะแล้วก็สาย3เนี่ยผมไปมา 2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงนะครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: หลังกลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
2: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่ง
2: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
2: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิมๆมันก็จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
2: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าตั้งใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
2: ็
3: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
2: เดี๋ยวเราดูกันอีกที
3: ใช่อนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
2: ถ้าสมมติเป็นโยม

0: เป็นคารวาสแล้วทำดีคิดดีจึงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
1: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนา
0: ครบ
1: เพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
2: พี่คิวได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
2: ทีนี้คิวรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
3: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยอะคร
2: ับ โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
3: ครับ
2: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสุงวิสุง
2: วิสุงวิสุง
0: รัคณาทายะ
2: รัคณาทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กล่าวคำถวายนะเอากล่าวคำนำน้องก็ได
0: ้อิมานิ
2: อิมานิ
0: มะยังพันเต
2: มะยัง
0: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
1: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยกันสาธุข้างอ้าวครับนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
0: พี่คิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ

0: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: 1อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระไม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่พระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยเห็นไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้เสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี
0: ้งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะพระอาจารย
1: ์นะเจริญพรนะแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
2: วัดอินทรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรหมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทรวิหาร การก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค
0: ์แล้วหลังจากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
0: ค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้อีคิวลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
3: เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอีคิวมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
3: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะครับ
0: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้9เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี 3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรล้านช้าง 4. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 7. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร์

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันดูกับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับ

0: ลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติก
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

0: สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์เดสโก้เมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุลเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบ

0: กิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนางมหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหมินชางเมืองอวกาศนานาชาติเหมินชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดปยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระพิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระพิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว
ันนี้พลเอกประนาจรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตินตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง180มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาว
ต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้าง

ายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรค์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพผารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บานสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิชกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทันนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตราย

ายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 13,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริเสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กัน

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้เราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: าดไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะผอ.ขาถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของในชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านแวมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สายบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ต้องเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
0: อันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก
2: ่
0: ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวปฐมัตินะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
1: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
0: ะ
1: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี้มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
0: ับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
3: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาลัยชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงได้กันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
4: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มาเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มาซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
5: ชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชช.ที่หยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
6: ว
5: ัน
6: นี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
5: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ณะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้อะค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่

0: เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเบอร์มัดนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของไซบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิริยชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิริยชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิริยชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียน
1: ค่ะ
0: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
1: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวมัดเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
0: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวมัดในส่วนว่าวมัดนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของ

0: เสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขทอนโยยาลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรศต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซ
1: ึ่
0: งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโป่งนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
1: ์
0: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่วิทยชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับนั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนกับว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างภายในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ย เขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอบ

น้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

อนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสับปะรดต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชาเป็นวัสดุกรองนะ

วัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงเป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

อนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกี่ยวว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงๆแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นฉบับขับคำภาคในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดคือชุดที่เป็นฉบับคำภาคคำฉันท์และชุดที่เป็นคำภาคภาษาเขมรต้นฉบับคำภาคคำฉันท์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น9เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นหรดานทุกเล่มส่วนที่เป็นสันด้านขวางของต้นฉบับทั้งด้านซ้ายและขวาเขียนชื่อหนังสือกำกับไว้ว่าเป็นคำภาคเล่ม1จนถึงเล่ม9บนปกของหนังสือเขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้เพียง3เล่มโดยเรียกชื่อสมุดแตกต่างกันว่าสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์และพระสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์ส่วนฉบับที่ไม่ได้เขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้บนปกจะเขียนชื่อตอนของแต่ละเล่มด้วยเส้นดินสอขาวกำกับไว้ในหน้าต้นที่1 2หรือ3ก็ได้เช่นเล่ม4เขียนชื่อตอนกำกับไว้ว่าสัมภาทีเล่ม5เผาลงกาเล่ม6เบญจกายสำหรับต้นฉบับคำภาคที่เป็นภาษาเขมรมีจำนวนเพียง3เล่มเท่านั้นและทุกเล่มอยู่ในสภาพชำรุดมากทั้ง3เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหน้าละ2บรรทัดโดยมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยโยงแทรกไว้ระหว่างบรรทัดด้วยนอกจากนั้นยังมีคำภาคที่เป็นฉบับพลัดอีก1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาเป็นตอนพระรามยกทัพบันทึกข้อความในเล่มเพียงหน้าละ3บรรทัดสภาพต้นฉบับชำรุดมากบนปกไม่มีชื่อเรื่องและชื่อตอนกำกับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปะ

0: ก่อนมีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กลอนเสียงมาเป็นละกอนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลัมพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อ

0: ไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าตอไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าตอไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลักสักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่อง หดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้สุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้สุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectona Grandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์การทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปย่อปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
6: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมา

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพลิ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่า

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุแล้วว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงนะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวศรีหลักเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังนะครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสุ่มก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหว่างมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่หลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข้าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเถากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

ครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์พฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับ

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแต่เป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลื่อยออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็ว่าเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย

0: ันเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาในหอสมุดแห่งชาติมีจำนวนรวมทั้งหมด27เล่มแบ่งเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำบันทึกด้วยเส้นดินสอขาว26เล่มและเป็นหนังสือสมุดไทยขาวบันทึกด้วยเส้นหมึกอีก1เล่มต้นฉบับคำเจรจาทั้ง27เล่มมีบันทึกหลักฐานว่าเป็นตอนต่างๆกันคือเป็นต้นฉบับตอนหน้าขบาทตอนถวายแหวนตอนนางลอยตอนศึกมังกรตันตอนศึกอินทรชิตตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์ตอนถวายลิงอังอาสาออกรบตอนขาดเสียนขาดกรตอนหนุมานอาสาออกรบและตอนพระบุตรพระลบลาแม่ออกไปแผลงพระยารังสำหรับต้นฉบับที่เป็นตอนเดียวกันนั้นและเมื่อพิจารณาลักษณะรูปเล่มของต้นฉบับและลายมือที่บันทึกตลอดจนชื่อตอนในเล่มแล้วสันนิษฐานว่าเป็นหนังสือชุดเดียวกันในแต่ละตอนแม้จะมีไม่ครบจำนวนทุกเล่มก็ตามเช่นตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม6เท่านั้นซึ่งข้อมูลในต้นฉบับเล่ม6บันทึกไว้ว่ายังมีเล่ม6 7 8 9ต่อไปอีกแต่หอสมุดแห่งชาติไม่มีนอกจากนั้นชื่อตอนเดียวกันในแต่ละเล่มก็ยังมีการใช้แตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้แบบชื่อเต็มๆตอนหรือใช้ชื่อย่อหรือใช้ชื่ออธิบายขยายความก็ได้เช่นตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์เล่ม1และเล่ม3ใช้ชื่อเต็มส่วนเล่ม2และเล่ม6ใช้ชื่อตอนว่าน้ำทิพย์ส่วนตอนหนุมานอาสาออกรบมีใช้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อคืออาสาออกรบและชื่อที่อธิบายขยายความคือทศกัณฐ์หนุมานยกกอง

ขนเมื่อยังไม่ได้ผสมกับละครไหนนั้นจะใช้คำภาคกับคำเจรจาเป็นการดำเนินเรื่องโดยตลอดการเล่าเรื่องก็ดีใช้คำภาคและเจรจาทั้งสิ้นตัวโขนยักษ์ลิงมนุษย์และเทวดาในสมัยโบราณจะต้องสวมหัวโขนทุกตัวไม่สามารถพูดหรือร้องอย่างไรได้เปรียบเหมือนเป็นคนใบ้ผู้ที่จะทำหน้าที่พูดแทนเรียกว่าคนภาคเจรจาจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงโขนเพราะต้องมีความชำนาญเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวและวิธีการแสดงโดยตลอดทั้งจะต้องจดจำและแต่งบทภาคเจรจาซึ่งเป็นบทกวีนิพนธ์ได้อย่างคล่องแคล่วการภาคเจรจานั้นก็มีบทเฉพาะและแบ่งการภาคออกได้หลายประเภทพันธุ์ที่ใช้ภาคเป็นพวกภาคต่างๆเช่นกาบยานีกาบฉบังเมื่อจบบทหนึ่งๆของคำภาคก็จะตีตะโพนและกลองและขับด้วยคำว่าเผยอีกอย่างหนึ่งก็คือบทประพันธ์ประเภทร่ายยาวภาคแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้5ประเภทคือ 1. ภาคเมืองกล่าวถึงความงามของปราสาทราชฐานหรือภาคพลับพลากล่าวถึงความยิ่งใหญ่สวยงามของพลับพลาที่ประทับ 2. ภาครถกล่าวถึงความงดงามอ่อนช้อยของส่วนต่างๆที่ประกอบ

0: เป็นราชรถ 3. ภาคชมดงกล่าวถึงการชมธรรมชาติต่างๆที่งดงามโดยมีทำนองเพลงชมดง 4. ภาคโอ้ใช้ภาคอารมณ์เศร้า 5. ภาคบรรยายหรือภาคเบ็ดเตล็ดใช้ภาคบรรยายความต่างๆ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแล่งใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

เมื่อพระนารายณ์อวตารคือแบ่งภาคลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบยุคเข็ญเหล่าเทวดาทั้งหลายมีสำนึกในภาระหน้าที่จึงพากันอวตารลงมาเป็นเสนาวานรในนาม18มงกุฎเพื่อช่วยพระรามในการทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขมีลักษณะเด่นคือบนศีรษะจะสวมมงกุฎแบบเสนาวานรทุกตนต่างจากมนตรีวานรอีกพวกหนึ่งที่เรียกว่าเตียวเพชรที่มีผ้าตะบิดเป็นเกลียวคาดหรือเตียวไว้รอบศีรษะ18มงกุฎแต่ละตนจะมีสีกายตามสีกายของเทวดาที่แบ่งภาคลงมาฝ่ายที่ชาวเมืองขีดขินคือเกยูนสีม่วงแก่เหมือนสีท้าววิรุณหกโกมุตสีบัวโรยเหมือนสีพระหิมพานต์ชัยยามพวานผู้โบกธงชัยมีสีเทาเหมือนพระอีสานมาลุนทเกศรสีเมฆเหมือนพระพฤหัสวิมลกายสีดำเหมือนพระเสาวายบุตรสีเมฆแก่เหมือนพระพิรุณสัตตพลีกายขาวเหมือนพระจันทร์สุรการกายเหลืองเหมือนพระมหาชัยสุรเสนกายสีแสดเหมือนพระพุทธส่วนที่เป็นชาวเมืองชมพูมีนิลขันกายสีแดงหม่นเหมือนพระพิฆเนศนิลปานันกายสีสำริดเหมือนพระราหูนิลปาสันกายสีเหลื่อมเหลืองเหมือนพระศุกร์นิลราชกายสีน้ำไหลเหมือนพระสมุทรนิลเอกกายสีทองแดงเหมือนพระพินายวิสันตราวีกายสีลิ้นจี่เหมือนพระอังคารและที่ไม่ทราบว่าเป็นชาวเมืองใดสามตนคือกุมิตันกายสีทองเหมือนพระเกศเกศรธมาลากายสีเหลืองอ่อนเหมือนพระภัยศพและมายูนกายสีม่วงอ่อนเหมือนพระวิรูปักษ์18มงกุฎนับเป็นกำลังพลที่ห้าวหาญองค์อาจมีบทบาทสำคัญในการ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดี

0: ทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: พร้อมยังครับมา
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อ

ีรับสมัครสื่อศิลป์ปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยทลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแบบแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จ

0: จอะจอะนี่ไงนี่ต้องเป็นแถว
1: แถวอะ
2: สามสิบ
3: สามสิบเอ็ด
4: สามสิบสอง
5: สามสิบสาม
6: สามสิบสี่สามสิบสี่เช็ดตัวเพื่อน

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนจึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองจึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักจึงนุ่งเรียนจึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังจึงภาษากระใสจึงวีนขั้นมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ตลอด
1: ภาษาบลูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระทังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
2: ่สัมปาเการะมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
3: ตะกืดไม่แหละตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปะจูปะร่องกันเลยกับอีเว้าภาษาบลูกําเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กับตาลตั้งภาษาบลูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเว้าภาษาบลูออนกอนสงัดอันในตองปะตะเวตระณะลันตองภาษาบลูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: ងណែនចុះទៅរូនជារ៉េនេះអញក៏តុំតុំពឺក៏ວ່າដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າដែរប្រសាប់រូតុំពឺក៏ວ່າដែរណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអញតង់ពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលតង់ពូនណាណាครับអគីជួងក់ជួចាក៏សំបាយអណ្ដោតឆែតជឺអញតអបនជុំងក់ជក់ចាប៉ក់ថែវណៃលក់ចប់ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉ក់កណោះអយុតាដកខងណៃផបនពើយ៉ាងនេះ
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าเอตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลื่อยเบินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวอสวมเสยยางเดอคองเลื่อยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอตึแจมขอบครัวตึงดองញ៉ែមូគូណាញ៉ែវិថឡងមិនសែងធ្វើដាក់ខបាយធ្វើដាក់ខាងញ៉ែគូណាដាក់ខាងកណៃហាយោរៀងតាយ៉ាអន្តកតសោះតាយ៉ាអំប៉ែភយានាកបើនអនភយានាកសោះសើយអើយជាកតាយ៉ាអនកិសតអកាពវិបាហៃបាហៃនៃអ៊ីអាយោដាក់ខាងដាក់ត្រឡប់ជន់បាហៃថៅថានៃគឺជេត បងគីកៅលកើរចោទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចោបច្ចរបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចោបរតចោដកទឹងខងដកកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเต่าให้หลายปรจอทั้งดกขงเพื่ออ่อนความเครียดความเต่าปิดปอบดกขงก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
3: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
4: อาตะวัน
3: อาตะวันให้ตั้งเยอะได้ครับไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาตื่นไปละเช่นไรนะเตี้ย
4: เจ้าอีไปจ้า
3: อันตะกาไปให้จูบอันปื้ดซาซาไม่เกี่ยงไปเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงหล่นเลยฟาดซาปากบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบทีแนมมาเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
5: เดอะคองเลยกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาบนกอดเดาทะเลเดาเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิร์ดแบบสภาพเดิม
6: ๆ
2: วนปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยนึงดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอานึงดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
6: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
3: บูปลาอันไหนจับปลาที่มิก
6: ไปเอาพี่จับปลา
7: หาหนวดทีเบลเตอร์ท้าออนเปียบเทียบเดอคองออนากาออนเดอเนี่ยแหงอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุมนายสางซอลเลอร์ไกเปียบเทียบนะภาษาบลู
8: กำลังจ
7: ะบุ้งบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอหนวดโดยเอตเตอร์เซอยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคืนอาทิตย์ยาออน

ยออ่อนทะแนนในทะเลรักษาภาษาของวีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิมพอปืดซอภาษาไหลแตจะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือเดอะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทา

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เด้อลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่เหรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย

0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
2: ดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
3: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายชะงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายสงวนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอันหัวแร้ค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาถั่วแระเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันก็อะไรอะมันทำไมเป็นตลก
0: เราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักจะได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอขับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั้น
1: ก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาราใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
0: เปิด
1: เห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
0: ต้นไม้อะไร
1: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเมดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย
0: อยู่ในอาคาร
1: แอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็จะวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยร้อยชีวิต
0: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
1: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครับอยู่ที่สถานที่ใครจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ
0: งั้นก็เป็นโชว์แบบ
1: เป็นโชว์อะไรต่ออะไรเนี่ยตะการตามากครับเพราะนั้นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
0: ็ไฟเริ่มสลัว
1: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
0: นั่นคือยุคสมัย
1: นั่นยุคสมัยนั้นคือเขาเรียกคาเฟ่
0: อ๋อนี่คือคาเฟ่
1: นี่คือคาเฟ่
0: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
1: โอ้โหเหรอ
0: แล้วตลกคาเฟ่คะอะไร
1: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไหร่ที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยไม่วิเชียนหรือไวโพสอันสายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
0: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
1: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
0: เพื่อ
1: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
0: อ๋อจริงๆมาจากการ
1: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกนะมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เดียวมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมีสามฤดู
0: ค
1: ือฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
0: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันเลยไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีในระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่อะไรเงี้ย
0: มัน
1: ก
0: ็เลยว่างงาน
1: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
0: อ
1: ๋
0: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
1: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
0: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
1: สุด
0: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกๆเลยนี่ใครคะ
1: โอ้โห ถ้านู้นต้องสมัยร .2 แล้วถ้าย้อนได้
0: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
1: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ป้าต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหมดังนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
0: สี่สี
1: สี่สีคือสีหมึกเพชรชนชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
0: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
1: พี่สีหมึกเป็นทหารบกครับนะก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุยาหรือก็เทพเชนชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี้จะออกคู่แข่งกับป้าต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
0: เพราะว่าแรกๆก็มีสองอันนี้
1: ที่เห็นกับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
0: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะถั่วละการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
1: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
0: อ่ะฮะตลกปริญญา
1: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
0: คุณปัญญา
1: เนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไร
0: อันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างๆแตกต่างกันไงคะ
1: มันแตกต่างกับเรามากอะเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
0: คือมีการเขียนแบบ
1: มีการเขียนบทมีการเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือจอมรอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
0: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
1: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
0: ่
1: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดรอปลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอหมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต่อคืนนะ
0: ยาวเลย
1: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
0: ึ
1: ง6โมงเช้าอ่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
0: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีมั้ยคะ
1: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
1: ครับ
0: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะที่มินเคยได้ยินมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
1: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ชายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร.6 อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเลยคือตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
0: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถุระมากจริงๆนะคะถือว่าได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
1: พอสมควร
0: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลกหลวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะครูมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะครูมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย

0: คะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทั้งนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมด
1: ใช่
0: ตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆ
0: ก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญนี่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลัก
1: โขนตัวเอกก็เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจาเพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมดตัวพระตัวนางก็โชว์หน้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมด
0: โอ้โห
1: แล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นไงเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยอะคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกอยู่ในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนางเขามีความสำคัญแต่ไม่มีเกี่ยวข้องแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมี1เป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
0: ันตีกัน
1: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
0: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
1: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นทศกัณฐ์เขาลบเหนื่อยมากเขาให้ไปเยาะเย้ยแทน
0: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
1: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยย้อยพระรามเสร็จแล้วเขาเดินย้อยพวกลิงอีกดง
0: ทิ้งทุกอย่าง
1: ดงจ้างแค่ดงทิ้งดงสุครีมแล้วทำไมตัวแดงสุครีมทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
0: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยายคงต้องตัวแดงด้วยคะ
1: มันสัมผัสไงสุครีมทำไมตัวแดงสุครีมทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดง
0: คือใครก็ได
1: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากหุบปากก็ไม่ลงเอ้าดงทิ้งดงใช่ไหม
0: ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
1: ใช่
0: อ๋อแบบนี้นี่ไม่ง่ายนะคะเป็นตลกหลวง
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้รับภาษาก็ต้องได้
1: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
0: อันนี้ยากเลยเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
1: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่ดุนดุนพวดพลาดจะไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขาลังบทสำคัญ
0: แทรกเข้าไป
1: ใช่ไหมจ้าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
0: กำลังลุ้นเลย
1: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนแค่นั้น
0: อันนี้คือเขามีคิวไหมคะหมายถึงว่า

0: มีครับ
1: มีใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเล่นในเอกเทศก็ได
1: ้อ๋อได้เหมือนกัน
0: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่าในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมดไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
1: เป็นศพลอยมา
0: ใช่เพราะนั้นเขาจะมาเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพก็มีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนภาคคนเจรจาเขาจะภาคยังไงเขาจะภาคไหนต้องเล่นในคนภาคต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
1: นี่ต้องรู้ใจกัน
0: ต้องรู้ใจกันหมดเลยอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนภาคคนนี้นิยมจะภาคนี้คนภาคคนนี้จะภาคยังไง
1: โอ้ยากมาก
0: ยากครับยากมากครับ
1: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืดว่านี
0: ่ไหวพริบปฏิภาณ
1: ไหวพริบปฏิภาณ
0: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
1: ๆ
0: ศ
1: ึ
0: กษารายละเอียดต้องมีความรู
1: ้
0: แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
1: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
1: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
0: ใช่ตัวอย่างรู้แล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันท่านด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
1: คือมันมีมุกสดแบบนั้น
0: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการนึงซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมีสองแง่สองงาม
1: ทะลึ่งเล็ก
0: ๆหนึ่งครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
1: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างไหมคะ
0: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
1: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
0: มันเป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
1: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
0: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกหลวงนี่แต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั่งแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
1: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
0: ้
1: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
0: ้
1: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่มินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
0: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวสำรับที่1ต่อมาก็ในสำรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสราญสมานปหาสกิจและสมิทปหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นในพันในเกริ่นครับพวกนี้ถือ

ว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชเทียมนาม4คนคล้องจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: าศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรก
1: คุณเป็นใครคะ
2: ไม่รู้จักใคร
0: พี่เขาเชื
2: ่ออ
0: าจารย์เผาทองน้องเกลือ
2: สวัสดียัง
0: 1 2 3
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
2: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: หนูขำจนท้องแข็งเลยตอนเนี้ย
2: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้าน
2: เหรออ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้านี่ใคร
2: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
3: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว
2: ใช่ถามแล้วใช่ไหม
0: ถามแล้ว
2: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวถอดแว่นก่อน
0: เอา
2: คืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
0: มาแต
2: ่ขำขำ
0: เกีย
2: ดอ่ะถอดแล้วตลกกว่าไหม
0: มาทำไมหัวเปียกอ
2: ่
0: ะ
2: ก็หัวเปียกอ่ะหวีก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมนะไอ้มีนหัวเราะอะไรทำมาแล้วเข้าเรื่อง
0: อยุธยากับสุโขทัย
2: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพระคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: entertainment
2: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานเนี่ยเสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
0: ม
2: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
0: คือซ้ำเล่นซ้ำไป
2: พูดอีกเฮ้ๆๆก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้ๆๆก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระทัยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
0: อ
2: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นละนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
0: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
2: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
0: จำอวด
2: เออจำเข้ามาอวด
0: อ๋อนี่คือความหมาย
2: ก็จำเข้ามา

0: จำใครมา
1: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
0: ม
1: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
0: ค่ะ
1: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
0: ๆ
1: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
0: ์
1: คฤหัสถ์ก็คือคารวาสอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
0: ต่อกันอย่างนั้นเลย
1: ต่อกันเดี๋ยวนั้นบ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกมาช่วยกันโลงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5 แผ่น 5 แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6 แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันกัน
0: เป็นข้ออ้าง
1: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
0: นอน
1: อย
0: ู่
1: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวด4รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
0: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
1: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัส
0: ถ
1: ์
0: อ๋อสวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวด
1: ไม่ใช
0: ่
1: พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
0: ม
1: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามี4เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้4คน
0: อ๋อนั่งกัน4คนเลย
1: เรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สะขยงตัวขึ้นคุกเข่
0: า
1: แล้วก็ยังถือตลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนมันไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกมันมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
0: มันไม่ได้ฟิลใช่
1: ไ
0: หม
1: มันไม่ได้ฟิลเข้าใจไห
0: ม
1: ม
0: ัน
1: ก็จะต้องเอาวีผมเอาวีหน่อยวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจำอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้ผู้เล่นไม่น้อยกับ4คน
0: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
1: เรียนแบบสวดคฤหัสถ
0: ์
1: เรียนแบบสวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
0: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
1: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
0: สวดพระอภิธรรม
1: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
0: แต่เป็นใครก็ได้
1: ใครก็ได้
0: จับกลุ่มมา
1: แล้วกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากัน4คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
0: อ่ะคนละหน้าที่
1: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอัลภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหมส่งล
0: ู
1: กเป็นตัวชง
0: ต่อไป
1: คนที่สองเรียกว่า

0: ปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่3เนี่ยเป็นภาษาภาษานี่ก็คือเอาตลก2คนเนี่ยมาล้อ2คนเนี่ยคนแรกชง
1: ไปแล้ว
0: คนที่2รับส่งตก
1: เป็น1มุก
0: เป็นมุกนึงแล้วคนที่3เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่4เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เขาชงกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมุติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่1คนที่2รับกันไปมาอีกคนที่3ก็เดินออกมาแดะแดะแดะแดะอ่ะไหนคนที่4ออกมาก็ทำท่าแดะแดะอ่ะแดะ
1: แดะทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะแดะนั่นแหละอย่างเงี้ยแดะแดะแดะแดะนั่นแหละแดะแดะแดะแดะจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไหมทั้งหมดเรื่องทั้งหลายก็ไปจำทางโน้นจำทางนี้จำคนโน้นใครเขาคุยตลกขบขันอีพวกนี้4คนมันต้องไปจำเขามาไว้แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราป่ะเนี่ยจ๊ะเราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดีดี
0: ดีมากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: นะฮะ
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชาหรือไทยพระราชทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: ท่านเกิดทันไหม
0: ไม่ทันโหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรยุคแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการรีแบรนดิ้ง
0: รีแบรนดิ้งเป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: เล่นเลยจะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกฉากออก
1: ยกต้นไม้ต้นอะไร
0: ใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: ว่าไม่รอนานเด็ดแอบนี้
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มันช่วง
0: 2500คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอไปนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคันฉงนเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อก

จนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืชตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองต้องให้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: บกันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากร
1: ู้
0: ว่า
1: เรื่องของฉันเธอจะถามไปสิอ
0: ยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คือเอาคืออะไรก่อนอาจารย์มหรสพ
1: มหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอครับที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
0: งั้นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
0: อ๋อเริ่มจากทางในวังก่อน
1: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายผ้าพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
0: ก็คือเฉลิมฉลอง
1: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
0: งานศพด้วยเหรอคะ
1: งานพระบรมศพงานพระศพต่างๆเนี่ยเจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
0: ตลกเหรอ
1: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเลิงบันเทิงใจหัวเราะ
0: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ที่พูดมานี่เมื่อไหร
0: ่เมื่อก่อน
1: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงคะอาจารย
1: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
0: กระต
1: ือรือร้นสูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
0: ์ฮะไปเลย
1: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
0: อังกฤษ
1: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
0: ใช่เ
1: จริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่ฉายหนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์คนสิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษพระสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่สิงคโปร
0: ์
1: เพราะฉะนั้นไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์ได้เข้าใจ
0: ว่า
1: ตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู
0: ่
1: ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลง
0: God Save the Queen
1: จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ทุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดนของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเรียกว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: หน
0: ัง
1: ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบ้ก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบ้ก็มีเป็นหนังใบ้แล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queen ของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: แทนแดน
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นม
1: าน
0: ะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King The King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อนแล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้งสองได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี่ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชาฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนนึงกล่าวเพลงใหม่กล่าวไปจนกระทั่งพอพระราชาฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวระพุทธเจ้าและต่างๆอมนุและศิรกาก็ว่ากันปัจจัยลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: อ่ะแล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้เมื่อเลิกแสดง
1: ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมีความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพ.ศ.2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี้
1: คือออกมาเป็นกฎ
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวัง
1: ร
0: ัชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจทองแท้จำแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิติหนึ่งคุณผู้ชมเทปนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืน
0: โอเคไป
1: แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เรามีผมเรามีผม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทอง3องค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ต้นฉบับตัวเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีอีกหลายแขนงวิชาประกอบด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำบทเบิกหน้าพระภาค3ตระ3อย่างสำหรับเล่นหนังใหญ่ตำราครอบละครและไหว้ครูโขนละครดับเพลงสำหรับไหว้ครูโขนและละครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันและพระราชพิธีไหว้ครูโขนละครและปี่พาทย์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นต้นฉบับที่ว่าด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นมี2เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาของหนังสือบรรยายบทบาทการแสดงและการปรากฏตัวของตัวละครแต่ละตัวพร้อมบรรจุเพลงประกอบแต่ละตอนโดยละเอียดตั้งแต่ตอนหนุมานถวายแหวนจนถึงจับนางมัจฉาหนึ่งเล่มอีกหนึ่งเล่มเป็นตอนศึกอินทรชิตจนถึงพระรามรบแสงอาทิตย์และมีบทสำหรับจับระบำบางตอนด้วยต้นฉบับที่ว่าด้วยบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำมีหนึ่งเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดานเขียนแทรกด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหามีข้อความในหน้าต้นว่าเป็นพระราชนิพนธ์นารายปราบนนทุกข์สภาพต้นฉบับชำรุดมากเปื่อยยุ่ยบริเวณซีกซ้ายของต้นฉบับตลอดเล่มจึงมีการเขียนข้อมูลของส่วนที่ชำรุดแทรกไว้บริเวณริมขวาด้วยเส้นดินสอขาวแทบทุกหน้าต้นฉบับบทเบิกหน้าพระภาค3ตระ3อย่างมี2เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดาน1เล่มและเขียนด้วยเส้นดินสอขาว1เล่มมีเนื้อความเหมือนกันคือเป็นบทไหว้ครูที่ใช้เบิกหน้าพระสำหรับเล่นหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพตัวละครคีบด้วยไม้ตับ2อันสำหรับจับเชิดได้ทั้งหน้าจอและหลังจอ

0: ได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหม

0: ีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกากกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกากกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกากกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกากกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้ดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยาก
4: ใช่อ
1: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
4: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
4: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
4: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
4: สางเลย
1: แต่ช้า
4: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
4: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
4: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
4: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ใน โซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรออ
4: ่าเพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
4: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
4: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
4: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
4: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
4: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
4: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
4: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
4: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
4: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
1: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
4: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: มากเลย
4: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
4: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี้จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
4: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
4: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
4: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
4: 10กิโลของเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โห10กิโลใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
4: ๆ
1: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กับกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีก

0: วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไ
2: ร
1: ม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
1: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาว
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช
1: ่นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื้
1: อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
1: คือ
2: พอสมควรกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทอย่างนี้นะคร
1: ับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตนี่ฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
2: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
2: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
2: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใหญ่เนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
2: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
2: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
2: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใหญ่หมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
2: นะที่วางไว้นะ
1: พูดกันนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
2: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
2: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะคร
0: ับ ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: ครับ
1: พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โหน
1: ะลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้าง

0: ดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
1: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะมีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
0: วลามือขูดเอา
1: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
1: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
1: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเน
0: ี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
1: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
1: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นมั้ยฮะสําหรับชุมชนนี
1: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทําเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทําหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
1: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทําปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมุติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทําโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
1: ใช่ครับแล้วก็นํามาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทําโครงขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
1: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
1: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทําเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
1: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับหรือว่าอมี2แล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิงห์

สวัสดีครับนี่คือรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับรายการที่จะนำเสนอภูมิปัญญาองค์ความรู้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและเพื่อที่จะให้พึ่งพาตนเองได้นะครับโดยรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นเราแบ่งช่วงต่างๆออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1นั้นก็คือช่วงเกษตรพึ่งตนเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของคนในประเทศนี้นะครับสามารถที่จะนำวิชาความรู้เทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้และก็พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและสำหรับช่วงที่2นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าสุขภาพพึ่งตนเป็นการพึ่งพาตนเองในเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นการนำเสนอเอาองค์ความรู้ง่ายๆที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้นะครับสำหรับช่วงที่3นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้เป็นการนำเสนอพื้นฐานอาชีพโดยทั่วๆไปนี่แหละครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงเทคนิควิธีการเคล็ดลับในการผลิตเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดแต่เชื่อว่าจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับสำหรับช่วงแรกช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยคำถามของชาวนาท่านหนึ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาดินดานปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีกูรูผู้มีความรู้ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จมาตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ทราบกันนะครับ

ตนเองพนันนำมาหลายมดยาไม่ขึ้นผมอยากจะถามว่าจะแก้ปัญหายังไงดินมันเป็นแบบนี้เก็บน้ำมาอยู่จะมีวิธีอย่างไรที่จะช่วยได้บ้าง

โอ้ยจะไปยากอะไรก็ดูง่ายๆว่าพอใกล้ฤดูหนาวเนี่ยลมหนาวลมว่าวจะเข้าเนี่ยใบไม้ก็หล่นห่มไว้แล้วก็เรียนแบบง่ายๆสิโบราณก็ทำให้ดูต้นไม้ก็ทำให้ดูแล้วห่มดินอย่าปล่อยให้ดินเปื่อยอย่าไปถากเอามาเผาอย่าไปขูดไปถากมาเผาทิ้งต้นหญ้าขึ้นห่มไว้โบราณสอนดินดีเพราะหญ้าปกก็อย่าไปฆ่าหญ้าทิ้งที่หญ้าขึ้นมาดูแลแม่พระธรณีเนี่ยโบราณก็สอนมาเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืชจะมาเลี้ยงเรานี่ดินดานทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ร้ายแรงอะไรก็ทำง่ายๆเลยคือหาฟางหาหญ้าหาใบไม้หากิ่งไม้เนี่ยห่มลงไปเลยหนาสักฝ่ามือนึงเนี่ยหรือสองฝ่ามือนี่เลยแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่แห้งชามนึงเสร็จแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกสักชามใส่เข้าไปต้นนึงเนี่ยก็จะสามารถทำให้ดินฟื้นตัวได้ทีนี้ถ้ามันดินดานขนาดหญ้าไม่ขึ้นเลยล่ะจะรอดไหมทำให้ดูครับไม้ที่ควรจะปลูกในบ้านรอบๆ บ้านเราเนี่ยก็ควรจะปลูกไม้ที่เป็นต้นสูงคือถ้าเราจะปลูกพืชทุกชนิดเนี่ยควรจะมีไม้ให้ร่มเงาให้อากาศออกซิเจนให้ความชื้นสัมผัสทั้งในดินและความชื้นสัมผัสในอากาศเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกพืชอะไรก็ได้จะปลูกพืชสมุนไพรจะปลูกพืชอาหารกินได้ปลูกพืชเป็นยาจะปลูกพืชเป็นของใช้ได้หมดเลยขอให้มีไม้สูงใหญ่ให้เป็นป่าระบบนี้พระเจ้าหัวเรียกว่าไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างมันจะทำให้ดินได้สมบูรณ์เร็วแล้วก็จะให้เร็วยิ่งขึ้นถ้าให้มั่นใจว่าระบบรากนี้จะอยู่ถูกอย่างลงในดินได้ดีก็เอายาฝากปลูกเข้าไปอ่ะตัวรากยาแฝกเนี่ยมันจะยั่งลงไปในดินได้เร็วมากแล้วก็จะทำให้เกิดรูอากาศในดินแล้วใบมันเนี่ยก็ตัดออกมาห่มดินได้ดีด้วยเพราะนั้นยาแฝกจึงเป็นพืชที่ในดินที่ตายแล้วควรจะใช้ชนิดที่แนะนำให้ใช้ก็คือแฝกลุ่มอวบๆเนี่ยท้องขาวๆท้องมันจะขาวหลังเขียวๆเนี่ยถ้าไม่มีหญ้าแฝกเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้ขั้นที่3ผมไปหาผู้ควบคุมแมลงเอาดอกไม้มาปลูกไว้ชวนตัวห้ามพรีเดเตอร์ชวนตัวเบียนมาอยู่กับเราเสร็จแล้วฟางห่มขั้นตอนต่อไปก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้หนึ่งต้นน่ะปุ๋ยแห้งหนึ่งชามปุ๋ยน้ำอีกหนึ่งชามนั่นเองแห้งชามน้ำชามขั้นตอนต่อไปปุ๋ยน้ำก็คือสมุนไพรลดจืดที่หมักได้เองจากพืชลดจืดทุกชนิดล้างจืดผักลอยน้ำทุกชนิดผักบุ้งข้าวได้เหมือนกันหมดเลยเมื่อได้สมุนไพรรสจืดมาแล้วก็สับพอสับเสร็จปุ๊บก็ใส่ถังไว้ผัก3กิโลน้ำ10ลิตรหัวเชื้อ1ลิตรน้ำตาล1ลิตรละลายให้เข้ากันให้ดีแล้วก็เทขั้นตอนนี้สำคัญนะปิดฝาให้แน่นไว้ให้ได้3เดือนเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นพื้นที่อย่างนี้ดินอย่างนี้ควรจะใส่ประมาณ1ต่อ100เท่าใส่น้ำ100ลิตรใส่เป็น1ลิตรโดยประมาณสมุนไพรรสจืดเนี่ยจะทำให้ดินคือดินที่มันตายเป็นกรดอย่างนี้จะมีลักษณะเป็นกรดจัดเป็นพิษรุนแรงแล้วต้นไม้ต้นหญ้าก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะนั้นต้องเริ่มจาก

สมุนไพรลดจืดสามารถใช้ลดความเป็นกรดลดความเป็นพิษได้ดีมากแล้วที่สำคัญคือในสมุนไพรลดจืดที่หมักได้ที่แล้วนี่จะเป็นสารกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่กับรากทั้งรากหญ้านะรากของต้นไม้ที่เราเลือกปลูกทั้งต้นไม้ผลหรือไม้สูงที่เราเลือกปลูกไว้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวเร็วรากจะเดินลงไปในดินได้เร็วมากๆเราก็จะต้องมีคาถาฟื้นฟูคาถาคืนชีวิตให้แผ่นดินว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชวิธีเลี้ยงดินก็ง่ายๆอย่างที่ทำให้ดูนี่แหละอย่าลืมคาถานะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช

าการปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนั้นถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกนะครับมีตั้งแต่อาการปวดหัวแบบเล็กๆน้อยๆจนถึงขั้นปวดหัวในระดับรุนแรงไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้นะครับและทางออกของคนส่วนใหญ่นั้นก็คือการหันไปพึ่งยาหันไปพึ่งหมอนะครับจนต้องเสียค่าอยู่ค่ายาเป็นจำนวนมากแล้วก็ลืมนึกไปนะครับว่ายาแก้ปวดนั้นได้ส่งผลข้างเคียงและส่งผลในอนาคตต่อสุขภาพของตนเองได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะครับว่ายังมีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาอื่นๆที่สามารถแก้อาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนี่เป็นองค์ความรู้เก่าแก่ของแพทย์ทางเลือกในเอเชียนั้นใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับสมดุลร้อนเย็นโดยการกินอาหารแล้วก็กินยาสมุนไพรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับและเป็นนักบำบัดสุขภาพทางเลือกแนววิถีพุทธจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโรคอาการปวดหัวตัวร้อนแบบนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับเป็นวิธีการแบบง่ายๆโดยใช้พืชผักที่อยู่ข้างๆบ้านของเรานี่เองนะครับไปติดตามได้เลยครับ

ำหรับอาการไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะมันไม่ใช่อาการที่จะรักษายากอะไรหรอกถ้าเรารู้จักเขานะจริงๆแล้วสาเหตุเขาส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะร้อนเกินในตอนนี้นะครับแต่ความจริงเย็นเกินก็จะมีได้เหมือนกันแต่มีน้อยเย็นเกินมีสักประมาณ 5% ความจริงการปวดนั้นมันเกิดจาก2ประเด็นประเด็นนึงนั้นพิษร้อนหรือพิษเย็นนะเข้าไปเผาระบบประสาทนะทําให้เกิดการปวดขึ้นพอเผาระบบประสาททําให้เกิดอาการปวดขึ้นร่างกายจะรับรู้ว่ามันมีพิษอยู่ตรงนั้นก็จะทําการเกร็งตัวเพื่อที่จะบีบพิษออกซึ่งเป็นรีเฟกปกติธรรมดาของร่างกายพอเกร็งตัวที่จะบีบพิษออกมันก็จะกดรัดเส้นเลือดกดรัดกล้ามเนื้อต่างๆตรงนั้นทําให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อเลือดไหลเวียนไปเรียนตรงนั้นไม่ได้เนี่ยในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยก็จะมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่ามันทําให้เกิดอาการปวดนะครับขั้นตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี้ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูการสาธิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์พื้นบ้านนะครับที่จะใช้ถอนพิษร้อนก็จะมีสมุนไพรเหล่านี้นะฮะก็จะมีพวกยะนางแอมไทยเสลดพังพรหญ้าปราบหรือผักปราบหญ้าม้าใบเตยมีผักบุ้งว่านกับหอยนะฮะหรือว่าอั่งเต็กอันนี้ผักสลัดฮะอันนี้ผักเป็ดหรือวอเตอร์เครสหอมแซ่บหรือว่าเบญจรงค์บางท่านก็จะเรียกว่าตำลึงหวา

จะเป็นบัวบกนะผักทั้งหมดนี่เป็นผักฤทธิ์เย็นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดเราใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนะครับแล้วแต่เราว่าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีหลายอย่างก็ใช้หลายอย่างรวมกันนะครับถ้าเป็นผักที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขามีสารพิษหรือเปล่าให้เราถอดพิษก่อนหนึ่งถ้าเรามีน้ำซาวข้าวนะครับก็แช่ลงไปในน้ำซาวข้าวไม่ว่าน้ำซาวข้าวเหนียวน้ำซาวข้าวเจ้าก็ได้นะครับประมาณ 10-20 นาทีก่อนนะแล้วค่อยไปล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยเอามาทำยานะครับหรือถ้าเรามีถ่านนะก็ใช้ถ่านประมาณ 1-5 ก้อนนะแช่กับน้ำเสร็จแล้วก็เอาผักลงไปแช่ด้วยแช่ประมาณ 10-20 นาทีทั้ง2วิธีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาผักนั้นมาล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยมาทำเป็นยา

เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทำกันดูนะครับถ้าเป็นใบยะนางเนี่ยถ้าเป็นคนผอมบางนะก็ใช้แค่ประมาณ 3-5 ใบก็ได้นะครับถ้าคนที่ตัวโตๆใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ 10-20 ใบได้สมุนไพรตัวใดก็แล้วแต่นะถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะใช้ประมาณครึ่งถึง1กำมือของคนคนนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตกันเลยฮะเราก็เอาน้ำใส่ครับประมาณ 1-3 แก้วสาธิตการขยี้ก่อนขยี้ก็ทำเหมือนซักผ้าบิดอย่างไรก็ได้นะครับให้เซลล์ของเขาเนี่ยละเอียดหรือว่าย่อยเล็กลงหรือว่าคล้ายๆบอบช้ำมันนะ พอเราบิดหรือขยี้เหมือนซักผ้าเนี่ยน้ำสมุนไพรเย็นน้ำโคโลฟีนก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆจากสีขาวก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวเรื่อยๆขยี้ก็ไม่นานนะส่วนใหญ่ก็แค่ 3-5 นาทีเนี่ยก็จะได้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์แล้วพอขยี้เสร็จแล้วนะก็เอามากรองเทผ่านกระชอนนะครับเราก็จะได้น้ำคลอโรฟิลล์นะครับสีเขียวสวยงามทีเดียวนะครับเมื่อเราได้น้ำคลอโรฟิลล์มาแล้วนะครับวิธีการใช้ก็จะง่ายๆนะครับดังนี้ก็จะให้ผู้ป่วยที่ไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยเนื้อตัวดื่มในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับจะดื่มทีละน้อยหรือจะดื่มทีละเยอะๆก็แล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยพอดื่มน้ำคลอโรฟิลล์เสร็จเนี่ยในจุดที่ไม่สบายเพื่อที่จะให้การรักษานั้นเป็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะเราก็จะเอาผ้าอะไรก็ได้นะครับสะอาดสะอาดนะผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะครับชุบน้ำคลอโรฟิลล์เช็ดในจุดที่รู้สึกไม่สบายเช่นเช็ดที่หน้าที่ศีรษะเช็ดไปนวดไปบีบๆนวดๆ นอกผ้าไปนะครับ ให้รู้สึกสบายการทำแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 1-3 วันนะอาการก็จะมักจะทุเลาลงนะครับถือว่าเป็นการรักษาแบบเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวครับอย่าลืมครับหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองครับ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองแล้วนะครับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นรูรั่วที่นำเงินออกจากกระเป๋าของครอบครัวไทยแต่ละครอบครัวในแต่ละเดือนมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คงจะหมดไปกับเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่หรือว่าบรรดาเครื่องประทินโฉมต่างๆนะครับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่บ้านนั้นก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นเราใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพียงหนึ่งครอบครัวนะครับยังใช้เงินปริมาณเท่านี้ลองคิดดูนะครับถ้านำหลายๆครอบครัวทั่วประเทศมารวมกันนั้นงบประมาณจำนวนมหาศาลจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องซื้อต้องหาและไม่สามารถทำเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นสามารถทำเองได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนง่ายนิดเดียวด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองติดตามช่วงนี้ดูได้นะครับในช่วงที่มีชื่อว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
1: ปกติใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายทั้งหลายเนี่ยเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะก็มีพวกยาสระผมครีมนวดยาหมักผม
3: ก็มีแชมพูครีมนวดผมสบู่อาบน้ำ
1: เคยคิดจะทำของพวกนี้ใช้เองไหมคะ
3: คิดว่ามันยากขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนกระบวน

0: การมันอาจจะมากมายอุปกรณ์ที่เรามีมันอาจจะไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราสนใจอยากจะทำของพวกเนี้ยใช้เองแล้วเราจะต้องทำยังไงอะค่ะ
1: คุณแม่บ้านทั้งหลายต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาคอยปวดสแมนแตนนะเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านครับเนี่ยจริงๆพวกเรื่องพวกนี้เราสามารถทำเองได้ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่รู้เฉยๆแล้วคุณแม่บ้านจะคิดว่าโอ้จะไปทำแชมพูสระผมไปทำสบู่ทำสบู่เหลวเนี่ยน้ำยาซักผ้าปอดธนูโอ้ไม่จะทำยังไงมันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นร้อยล้านพันล้านขอให้มีแค่นี้พอครับเนี่ย5 นิ้วทำได้แล้วต่อไปนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายครับเราก็จะต้องมาพากันมาประหยัดค่าใช้จ่ายเส้นผมก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋ได้ด้วยเพียงอันนี้อันเดียวคุณแม่บ้านครับในมะกรูดเนี่ยถามว่ามันดียังไงครับเมื่อเรามาทำแชมพูสระผมครับข้อที่1ผิวมะกรูดจะมีน้ำมันมากเราจะเห็นว่าขาวๆใต้ผิวมะกรูดนี่นะครับมันจะมีสารตัวนึงเราเรียกว่าสารแทนนินสารเนี่ยจะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียคือขจัดรังแคครับรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยชำระล้างหนังศีรษะวิธีการก็คือเราก็เอาลูกมะกรูดเนี่ยไปปิ้งไฟอ่อนๆครับเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันออกมากเสร็จแล้วเราก็มากรูดครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆครับแกะเอาเม็ดออกที่แกะเอาเม็ดออกเพราะว่าเราไม่ต้องการความขมจากเม็ดความขมจากเม็ดก็จะอาจจะทำให้ผมกระด้างนะครับเราก็ใส่ในเครื่องปั่นครับใช้เนื้อมากรูดนะครับ1 ส่วนครับผสมกับน้ำสะอาด1 ส่วนครับ1:1ครับ

เสร็จแล้วก็เราจะนำใจไปคั้นด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการเนื้อมันจะไปสระผมนะไม่เป็นติดผมไม่สะอาดแล้วก็คั้นมันก็จะได้เป็นน้ำมะกรูดออกมาใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการไปฆ่าเชื้ออีกเพื่อเก็บไว้ให้ได้3เดือนเนี้ยเราจะอุ่นตั้งไฟอ่อนๆครับตั้งไฟครับพอเป็นไอไม่ต้องถึงขนาดเดือดนะครับเพราะน้ำมันก็จะระเหยไปนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปใส่ขวดครับเป็นแชมพูมะกรูด 100% ทอดที่ทำในขวดนี้นะครับคุณแม่บ้านผมใช้มะกรูดลูกขนาดนี้นะครับไปทั้งหมด5ลูกครับลูกละ50สตังค์2.50 บาทครับเท่านั้นคราวนี้ผมจะทำสูตรแบบแชมพูในตามท้องตลาดเลยครับที่สำคัญก็คือคุณภาพดีเหมือนกันนี่ส่วนผสมอันแรกเราเรียกว่าหัวแชมพูครับซื้อได้แถววัดตึกครับอย่างที่สองนี่เราผสมสารกันลื่น SME29 อันนี้ช่วยทำให้ผมลื่นมันเนางามครับเกลือครับในที่นี้ผมจะใช้น้ำมะกรูดครับหรือแม่บ้านจะใช้เป็นน้ำอัญชันน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็สารกันเสียครับใส่เข้าไปนิดเดียวแชมพูของเราจะอยู่ได้2ปีครับสุดท้ายน้ำหอมครับโอ้โหหอมมากครับขั้นตอนแรกเกลือ30กรัมครับใส่ไปในน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดใช่ไหมครับ1ขีดก็คนครับคนให้ละลายครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารเร่งปฏิกิริยาทำให้หัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวและข้นขึ้นครับแล้วก็ได้ปริมาณมากขึ้นครับอ้าวใส่น้ำมะกรูดครับจะเป็นแชมพูมะกรูดนะครับแต่นี่เป็นแบบสูตรตามท้องตลาดมีฟองกลิ่นหอมฉุนครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารที่ทำให้ผมนุ่มลื่นครับใส่เสร็จแล้วขั้นต่อไปหัวแชมพูไหมครับอันนี้เขาทำสำเร็จรูปแล้วเป็นฟองด้วยใส่สารทำให้ผมนุ่มชุ่มชื้นกันรังแคเขาผสมกันอยู่ในนี้พร้อมเลยครับเอาละครับเราจะเติมเกลือที่ละลายในน้ำสะอาด1ขีดใช่ไหมครับลงไปครับเห็นไหมครับเห็นปฏิกิริยาไหมครับมันจะหนืดแล้วครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้เซลล์ต่างๆในหัวแชมพูเนี่ยมันขยายพองตัวใหญ่ขึ้นขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่สารกันบูดครับ2 cc นะครับน้ำหอม10 cc นะครับแล้วแต่จะเอากลิ่นกุหลาบสตรอเบอรี่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่กลิ่นส้มกลิ่นอะไรก็ได้หอมเลยครับกลิ่นหอมฉุยมากได้กลิ่นครับคุณเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วอยากมีขวดใสสวยๆก็เลือกเอาครับคุณแม่บ้านครับเสร็จแล้วครับห้าวเงินไปซื้อท้องตลาดหมดเงินไปประมาณถึง800-900 บาททำเองหมด180 บาทเท่านั้น

ดาห์นี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าผมมีคาถาสั้นๆในการพึ่งพาตนเองมาฝากคุณผู้ชมก่อนลาจากนะครับนั่นก็คือตัวอักษร3ตัวครับนั่นก็คือทอที่แปลว่าทำทันทีเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้นำความรู้เหล่านี้ไปทดลองทำดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น

1นาทีและเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะผอ.ขาถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริง
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี้เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและแทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะผอ.ค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านแวมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ต้องเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
0: นี่ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก
1: ่
0: ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวปฐมัตินะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
1: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
0: ะ
1: ได้สามารถ

0: ทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
1: ับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงได้กันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มาเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มาซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชช.ที่หยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาหลายปี
5: ว
4: ัน
5: นี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
4: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึก

ดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้อะค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการจะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก
0: ็
1: ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยาชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยาชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยาชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยเข้าร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น
1: ค
0: ุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
1: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียน
0: ค่ะ
1: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
0: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
1: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการและก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวเปอร์ฮามัสเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภออุโสเข้ามาร่วมอย่างในชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะควรควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
0: ับ
1: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวเปอร์ฮามัสในส่วนว่าวเปอร์ฮามัสนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเราสูตรการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรศต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านผมโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
0: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
1: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่วิทยาชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับนั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงวิทยาชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีราย ได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NVT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ

กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอตอนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับ

ต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกเหมือนกับว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างภายในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือ

บางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสับปะรดต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนกับจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานมาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

็ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงๆแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน

ความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: จ้าของปูน้องเจียว
7: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
6: รู้สิ
7: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
6: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
7: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
6: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
7: มาหาอะไรบ้านนอก
8: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บ่อจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางค์ไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตลิ่งมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตลิ่งมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: ดแรงอะเนี่ยอย่างซิ่งอ่ะลุงอ่ะโอ้โหลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอร์นะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยป้าลองบอกว่าผักกี้บอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ป้าลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พอท่านเห็นเพิ่นพอท่านเห็นมาดูดทรายผมค่ะมันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัดเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บอร์ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บอร์ของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักขี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักขี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนาะด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ตังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบนี้คือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกรัมบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางโชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำรสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายๆ

0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับแล้ววิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนม้วนพันพันเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้ง
0: ค
2: ่ะ
1: เลย
0: หอมอะไรเอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
2: ค่ะอร่อยปะ
0: แซ่บอีหลี
2: แซ่บมาก
0: เลยแซ่บ
1: เด็ดน้ำเด็ดน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
2: ผักลืมผัวมันน่ะ
0: ผักลืมผัว
2: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
2: บ้านเฮากินกับผักกระเงี้ย
1: อร่อยนี่แม่กินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักที่บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๊อก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
2: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก
2: ่อย่างนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
2: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: ไส้ปอกหอมสตางค์เตรียมซอยค่ะตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั่นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางค์เตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั่นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวของเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตังค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางค์และคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเคล้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

เตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

กลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกป่นนำพาสมุนไพรลงครกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโคลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ป้าลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางและคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี
1: ่เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: ครับ
1: ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู
1: ่ป้าลอง
0: เปิดแมสกินได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: ลุง
2: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
2: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกรึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

ประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันรับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอ
1: แซ่บบอ
2: แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางเตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางจัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้านาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั้วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของผักขี้บอสัปดาห์หน้าสตางค์จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยังครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี
4: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายฉงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายสงวนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอันหัวแระค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิน
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มินมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาถั่วแระเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันก็อะไรอะมันทำไมมันเป็นตลก
0: เราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักจะได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอขับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั้น
1: ก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาราใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือ

0: สวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
1: เปิดแบบนี้
0: เปิดเห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
1: ต้นไม้อะไร
0: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเมดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย

0: มัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
1: ็ไฟเริ่มสลัว
0: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
1: นั่นคือยุคสมัย
0: นั่นยุคสมัยนั้นคือเขาเรียกคาเฟ
1: ่อ๋อนี่คือคาเฟ่
0: นี่คือคาเฟ่
1: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
0: โอ้โหเหรอ
1: แล้วตลกคาเฟ่คะอะไร
0: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไหร่ที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยเมฆวิเชียรหรือไวยพจน์เพชรพันธุ์สายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
1: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
0: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
1: เพื่อ
0: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
1: อ๋อจริงๆมาจากการ
0: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เดียวมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมี3ฤดู
1: คือ
0: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
1: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันเลยไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีนี้ระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่ อะไรเงี้ย
1: มัน
0: ก
1: ็
0: เ
1: ลยว่างงาน
0: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
1: อ
0: ๋
1: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
0: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
1: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
0: สุดสุด
1: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกๆเลยนี่ใครคะ
0: โอ้โหถ้านึกถึงสมัยรอ2แล้วทยอย
1: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
0: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ปาต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหมนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
1: สี่สี
0: สี่สีคือสีหมึกเพชรเชิงชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
1: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
0: พี่สีหมึกเป็นทหารบกครับนะก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุริยาแล้วก็เทพเชิงชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี้จะออกคู่แข่งกับปาต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
1: เพราะว่าแรกๆก็มีสองอันแรกที่
0: เห็นกับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
1: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะอาถรการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
0: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
1: อ่ะฮะตลกปริญญา
0: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
1: คุณปัญญา
0: คุณปัญญาเนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่อไป
1: อันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างๆแตกต่างกันไงคะ
0: มันแตกต่างกับเรามากไงเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
1: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
0: มีการเขียนบทมีการเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือจอมรอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
1: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
0: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราว

0: ของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
1: ่
0: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดับลงไปดับลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอ้หมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต
1: ่
0: อคืนนะ
1: ยาวเลย
0: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
1: ึ
0: ง6โมงเช้าอ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
0: ใช่แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะหรือ2คณะยังเก่ง
1: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีมั้ยคะ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
0: ครับ
1: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะทุกท่านที่มินเคยได้ยินมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
0: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร.6อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเลยที่ตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเก
1: ิ
0: ดมาหลายสมัยมาก
1: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถรแระมากๆจริงๆนะคะถือว่าได้รู้ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
0: พอสมควร
1: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลกหลวง

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะครูมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะครูมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาสวัสดีเดี๋ยวปิ่นเก้าเจ้าของที่ฉันตะก่อนไปในโรงละครเลย

0: ะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อ นั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทั้งนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมด
1: ใช่
0: ตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆ
0: ก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญนี่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลัก
1: ตัวหลักโขนตัวเอก
0: ตัวหลัก
1: ก็เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจาเพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมดตัวพระตัวนางก็โชว์หน้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมดแล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นกว่าอีกนะเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยอะคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกอยู่ในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนางเขามีความสำคัญแต่ไม่มีของแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมี1เป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
0: ันตีกัน
1: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
0: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
1: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นตัวละครเขาลบเหนื่อยมากเขาให้ไปเยาะเย้ยแทน
0: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
1: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยเยาะเย้ยพระรามเสร็จแล้วเขาเยาะเย้ยพวกลิงอีกดง
0: ทิ้งทุกอย่าง
1: ดงจ้างแค่ดงทิ้งดงสุคลีปทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
0: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยายคงต้องตัวแดงด้วยคะ
1: มันสัมผัสไงสุคลีปทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
0: คือใครก็ได
1: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากหุบปากก็ไม่ลงเอ้าดงทิ้งดงใช่ไหม
0: ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
1: ใช่
0: อ๋อแบบนี้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะเป็นตลกหลวง
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้ระดับภาษาก็ต้องได้
1: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
0: อันนี้ยากเลยเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
1: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ของตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่ดุนดุนพวดพลาดจะไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขากำลังบทสำคัญสำคัญ
0: แทรกเข้าไป
1: ใช่ไหมจ่าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
0: กำลังลุ้นกำลังลุ้นเลย
1: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนอยู่แค่นั้น
0: อ๋ออันนี้คือเขามีคิวไหมคะหมายถึงว่าม
1: ีครับ
0: มีใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได
0: ้อ๋อได้เหมือนกัน
1: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่าในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมด ไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
0: เป็นศพลอยมา
1: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพต้องมีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนพากย์คนเจรจาเขาจะพากย์ยังไงเขาจะพากย์ไหนต้องเล่นกับคนพากย์ต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
0: นี่ต้องรู้ใจกันมาก
1: ต้องรู้ใจกันหมดไปปากมันต้องรู้เลยว่าคนพากย์คนนี้นิยมจะพากย์อย่างนี้คนพากย์คนนี้จะพากย์ยังไง
0: โหยาก
1: ยากครับยากมากครับ
0: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่พิสูจน์ที่ครูมืดว่านี
1: ่ไหวพริบปฏิภาณ
0: ไหวพริบปฏิภาณ
1: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
0: ๆ
1: ศ
0: ึ
1: กษารายละเอียดต้องมีความรู
0: ้
1: แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
0: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันเราด้วย
0: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
1: ใช่ตัวอย่างรู้แล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันท่านด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
0: คือมันมีมุกสดแบบนั้น
1: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการนึงซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมีสองแง่สองงาม
0: ทะลึ่งเล็ก
1: ๆหนึ่งครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
0: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างไหมคะ
1: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
0: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ

0: ป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
1: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
0: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกนะแต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั้นแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
1: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
0: ้
1: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
0: ้
1: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่มินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
0: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำหรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทธมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำหรับที่1ต่อมาก็ในสำหรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสรานสมานประหาสกิจและสมิทธประหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นนายพันนายเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4คนครองจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่น

0: ากาศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรกคุณเป็นใครคะ
1: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ทำเรือ
1: ใช่อ
0: าจารย์เผ่าทองน้องเกล
1: ือสวัสดียัง
0: 1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
1: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: หนูขำจนท้องแข็งแล้วตอนเนี้ย
1: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้าน
1: เหรออ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้านี่ใคร
1: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
2: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว
1: ใช่ถามแล้วใช่ไหม
0: ถามแล้ว
1: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวถอดแว่นก่อน
0: เอา
1: คืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
0: มาแต
1: ่ขำขำ
0: เกียร์นะ
1: ถอดแล้ว

0: ว่าไหม
1: อะทำไมหัวเปียกอะ
0: ก็หัวเปียกอะหุยก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมอะไอมีนหัวเราะอะไรทำมาแล้วเข้าเรื่อง
1: อยุธยากับสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพระคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
1: entertainment
0: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานเสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
1: ม
0: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
1: คือซ้ำเล่นซ้ำไปซ้ำมา
0: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษ
1: ี
0: จนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระไทยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
1: อ
0: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง
1: ม
0: ันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นละนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
1: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
0: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
1: จำอวด
0: เออจำเข้ามาอวด
1: อ๋อนี่คือความหมาย
0: ก็จำเข้ามาอวด
1: จำใครมา
0: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
1: ม
0: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
1: ค่ะ
0: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
1: ๆ
0: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
1: ์
0: คฤหัสถ์ก็คือคารวาสอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
1: ตอกกันอย่างนั้นเลย
0: ตอกกันเดี๋ยวนี้บ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกๆๆมาช่วยกันโรงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5แผ่น5แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโรงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันกัน
1: เป็นข้ออ้าง
0: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
1: นอน
0: อย
1: ู่
0: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวดสี่รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตะลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
1: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
0: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัสถ
1: ์สวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวดให้คฤหัสถ์
0: ไม่ใช่พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
1: ม
0: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า

0: ้4เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้4คน
1: อ๋อนั่งกัน4คนเลย
0: นั่งเรียงหน้ากระดานมีตาลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตาลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สามง่ามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำเป็นการสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เฮ้ย
0: มันคงไม่เฮอย่างนั้นนะมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตาลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตลอดส่วนกำไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกำไว้อย่างนี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่วาง
1: มือ
0: เน
1: ี่
0: ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตาลปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ทีนี้การสวดคฤหัสถ์เนี่ยมันขึ้นไปนั่งบนเตียง
1: นั่ง
0: เขาเรียกว่าสวดได้ครึ่งท่อน
1: ครึ่งท่อน
0: คือร่างกายท่อนบนขยับขาเนี่ยมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งคัตมาดอยู
1: ่
0: ยังเก่งก็คือขยงตัวขึ้นคุกเข่
1: า
0: แล้วก็ยังถือตะลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกมันมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้ฟิลใช่ไหม
0: มันไม่ได้ฟิลเข้าใจไหม
1: มัน
0: ก็จะต้องเอาวีผมเอาวีหน่อยวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจำอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้ผู้เล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัสถ
1: ์
0: เรียนแบบคฤหัสถ์สวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมา
0: แล้วกันกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากัน4คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
1: อ่ะคนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู
1: ่แม่คู
0: ่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอารัมภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหม
1: ส่ง
0: ล
1: ู
0: กเป็นตัวช่อง
1: ต่อไป
0: คนที่สองเรียกว่าคอสอง
1: คอสอง
0: ก็คอสองก็คือเป็นคนรับลูกเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอีนี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่3เนี่ยเป็นภาษานี่ก็คือเอาตลก2คนเนี่ยมาล้อ2คนเนี่ยคนแรกชง
1: ไปแล้ว
0: คนที่2รับส่งตบ
1: เป็น1มุก
0: เป็นมุกนึงแล้วคนที่3เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่4เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่สองคนนี้เขาชงกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่นสองคนแรกรับส่งกันมีคนที่สามมาสรุปแล้วคนที่สี่มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่หนึ่งคนที่สองรับกันไปมาอีกคนที่สามก็เดินออกมาแดดอ่ะไหนคนที่สี่ออกมาเขาทำท่าแดด
1: ทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดดนั่นแหละอย่างเงี้ยแดดนั่นแหละแดดจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไหมทั้งหมดเรื่องทั้งหลายก็ไปจำทางโน้นจำทางนี้จำคนโน้นใครเขาคุยตลกขบขันอีพวกนี้สี่คนมันต้องไปจำเขามาไว้แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราป่ะเนี่ยจ้าเราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดี
0: มากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: ปลายนะฮะ
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชหฤทัยพระ

0: ชัดทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมาเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: อาจารย์เกิดทันไหม
0: ไม่ทันโอ้โหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรยุคแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการรีแบรนดิ้ง
0: เป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: จะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกฉากออกยกต
1: ้
0: นไม
1: ้
0: ต
1: ้
0: นใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: ว่าไม่รอนานเด็ดแอบนี่
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มัน
0: ช
1: ่
0: วง 2,500 คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอไปนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคายฉนวนเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืชตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: บกันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: า
1: เรื่องของฉันเธอถามไปสิ
0: อยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คือเอาคืออะไรก่อนอาจารย์รสพ
1: มหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอครับที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักกวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
0: งั้นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
0: อ๋อเริ่มจากทางในวังก่อน
1: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายภาพพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
0: ก็คือเฉลิมฉลอง
1: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
0: งานศพด้วยเหรอคะ
1: งานพระบรมศพงานพระศพต่างๆนี่เจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
0: ตลกเหรอ
1: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเริงบันเทิงใจหัวเราะ
0: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ที่พูดมานี่เมื่อไหร
0: ่เมื่อก่อน
1: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงคะอาจารย
1: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
0: กระต
1: ือรือร้นสูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
0: ์ฮะไปเลย
1: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
0: อังกฤษ
1: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
0: ใช่เ
1: จริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่ฉายหนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์คนสิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษพระสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่สิงคโปร
0: ์
1: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์ได้เข้าใจ ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู่ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลง
0: God Save the
1: Queen จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์เคยตกลับดินแดนของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเรียกว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: ญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบก็มีเป็นหนังใบแล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queen ของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: แทน
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นมานะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King The King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อนแล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้งสองได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมา

0: ็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี้ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชาฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนหนึ่งกล่าวเพลงใหม่กล่าวไปจนกระทั่งพอพระราชาฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวระพุทธเจ้าและต่างๆเอามาโนและศิรกาก็ว่ากันปัดใส่ลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: อ่ะแล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมีความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพอ2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี
1: ้คือออกมาเป็นกฎ
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวัง
1: ร
0: ัชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจทองแท้จำแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิตินึงคุณผู้ชมเทมนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืน
0: โอเคไป
1: แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วมีผมแล้วมีผม

อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลง

0: สำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
2: บ๊ายบาย
9: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
10: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนรา ในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนตาย
8: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
9: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
11: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
13: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
14: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
15: นายคือใครเนี่ย
14: ฉันชื่อ DLTV
15: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
14: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
15: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
13: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น. และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนความหลังในครั้งที่เรายังมีสายน้ำเป็นเส้นทางสัญจรหลักมีเรือเป็นหัวใจของการเดินทางและมีเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ลำน้ำสายหลักเส้นหนึ่งที่มีความสำคัญในครั้งนั้นก็คือลำคลองสายนี้ครับคลองบางหลวงไปกันครับ

0: คลองบางกอกหรือว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าซึ่งต่อมาในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้นนะฮะเพื่อตัดตรงย่นระยะทางขุดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงปากคลองบางกอกใหญ่ก็เลยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับและบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ก็ได้มีการขุดคลองเล็กคลองน้อยเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในสมัยอยุธยาเดินเรือไปยังที่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องออกที่ปากอ่าวที่ปากทะเลนะครับ
1: ในสมัยอยุธยาเนี่ยการเดินเรือออกไปทางทะเลมันอันตรายเราก็จะใช้คลองในเลือกส่วนไร่นาเหล่านี้นะคะเป็นคลองลัดตัดขึ้นไปออกที่ปากน้ำท่าจีนที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยตัดจากท่าจีนเข้าสู่แม่กลองเราก็จะไปออกบริเวณที่เป็นลำน้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำแม่กลองด้านบนไปจนถึงนู่นเลยเมืองการจากเมืองการเดินบกเข้าไปพม่าได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือออกทะเลออกไปทางปากคลองที่เรียกคลองบางตะบูนะนะไปบ้านแหลมนะฮะไปออกเพชรบุรีแล้วเขาก็ใช้เส้นทางเหล่านี้เดินทางกันมาจนถึงสมัยกรุงเทพนะฮะเพื่อการเดินทางข้ามคาบสุดตอนบนสุดของคาบสุดสยามกับคาบสุดมาลายูเนี่ยนะฮะตอนบนสุดก็คือตรงเพชรบุรีเนี่ยขึ้นไปที่ต้นน้ำเพชรนะฮะข้ามสันปันน้ำเข้าไปลงสู่คลองตะนาวสีจากคลองตะนาวสีเนี่ยเดินทางไปสู่หัวเมืองที่ตะนาวสีก็ได้แล้วก็หัวเมืองที่มาริดซึ่งเป็น

0: เป็นท่าสำคัญในการที่เดินทางออกไปสู่อินเดียนะเพราะนั้นเส้นทางจะเป็นเส้นทางสำคัญมาโดยตลอด
1: ชื่อของคลองบางหลวงบางคนบางข้อมูลก็สันนิษฐานว่าเริ่มใช้เรียกในสมัยกรุงธนบุรีเพราะว่าบริเวณนี้มีขุนนางมีข้าราชการปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยกันเยอะ

0: คำว่าบางหลวงอยู่หลายแห่งนะอย่างเช่นบางหลวงเชียงรากก็มีถ้าไปดูคลองเชียงรากถ้าเป็นคลองบางหลวงเชียงรากเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางน้ำที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นของบางหลวงเนี่ยเขาใช้เฉพาะตัวปากคลองนะไม่ได้เข้าไปจนถึงด้านในนะแต่ด้านในเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบางกอกใหญ่หรือว่าคลองด้านหน้าวัดอะไรชื่ออะไรต่างๆชื่อคลองเนี่ยจะเป็นชื่อที่เปลี่ยนไปตามชุมชนเพราะฉะนั้นคนจะเข้ามาตั้งชุมชนตรงนี้นะก็เรียกว่าบางนู้นบางนี้บางนั้นนะคะทั้งสองฝั่งปากคลองเลยแล้วก็เป็นจุดที่ชุมนุมเรื่องของเรือนแพนะเรื่องของตลาดตลาดการค้ามีศาลเจ้ามีวัดก็จะอยู่ตรงบางบางก็คือตัวที่เป็นทางน้ำเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นทางน้ำใหญ่และเส้นทางน้ำเล็ก
1: ในหนังสือเด็กคลองบางหลวงนะครับของขุนวิจิตรมาตราเล่มนี้นะครับผู้เขียนได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของคลองบางหลวงในอดีตซึ่งผู้เขียนเรียกว่าคลองบรรดาศักดิ์เพราะสองฝั่งคลองเนี่ยเต็มไปด้วยบ้านเรือนของขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากมายเลยครับ
2: ผู้อยู่เยอะโดยเฉพาะทางโน้นทางใกล้ๆกรุงธนบุรีซึ่งคือไอ้พระราชวังเดิมมันก็มีฐานะเยอะแล้วมันก็ไล่มาตามคลองมันต้องอยู่ตามคลองจนกระทั่งถึงคลองด่านมันก็จะค่อยๆบางไปมันเป็นสวนมาข้าราชการในคลองนี้เท่าที่จำได้นะมีพญาอยู่ 5-6 หลังมั้งนอกนั้นก็เป็นขุนมั่งเป็นล้วงมั่งเป็นพระมั่งบ้านที่เห็นเป็นโรงเรียนนี้นะเป็นบ้านวิเศษนิยมบ้านหลวงแจ่มวิชาสอนทำยาสีฟันพิเศษนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ยาสีฟันพิเศษนิยมก็ยังอยู่เขามารวยตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นขึ้นอ่ะตอนไอยาสีฟันจากนอกอย่างนอกอะไรมันไม่มีนั้นก็ใช้ยาสีฟันพิเศษนิยมนี่แหละเพราะเรื่องง่ายขายดีตรงข้ามเนี่ยวังเจ้าตุ้มวังเจ้าตุ้มเนี่ยจะเป็นชื่อเดิมท่านแต่ชื่อที่ได้รับสถาปนาใหม่คือพระองค์เจ้าสนิทพงษ์พัฒนาเดชก็เป็นพวกเสน่ห์ดวงเหมือนกันการไปสมัยนั้นมันก็ไปเรือจ้างใครเลยจ้างไปบางคนเขามีเรือส่วนตัวเขาให้บ่าวพายก็พายไปบางเจ้าก็มีเรือยนต์เล็กๆอ่ะเป็นเรือยนต์ประจำบ้านเรือจ้างก็จะมีแต่ก็ไม่มีมากนะมีเป็นจุดๆแล้วก็ไปเรียกมารับแล้วก็ไปส่งถ้าเปลี่ยนมาปากของตลาดมันแค่นี้ไม่ได้ไปส่งไกล
1: แม้แต่บ้านของแม่พลอยตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็สันนิษฐานว่ามีบ้านอยู่ในคลองบางหลวงเช่นกันครับ
2: คือทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าบ้านแม่พลอยตรงไหนได้แต่จินตนาการเอาตามความเข้าใจของตัวถ้าเพื่อไปถามหม่อมคึกฤทธิ์มันก็บอกท่านไม่ได้เน้นที่เป็นบ้านใครแต่จริงๆที่เราเห็นว่ามันใกล้เคียงที่สุดนะคือบ้านคุณพินเพราะบ้านคุณพินเนี่ยจะเหมือนกับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านเขียนไว้เลยมีตลาดท่าน้ำมีตึกมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงกับบ้านของคุณพินคุณพินเทพเฉลิมเนี่ยท่านเป็นลูกพญาศรีสรราชตักดีท่านก็ตั้งชื่อลูกท่านยาวๆเหมือนกันพงสุริยันพันสุริยาพินเทพเจริญเพิ่มเสน่หาพุ่มมะลิร่วงพวงมะลิลาพี่ยศมูลภูนยศมาพลอยพันนาลายพลายพันนาลาพลอยเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแม่พลอยอะแต่ก็ไม่มีใครยืนยันนะได้แต่สันนิษฐาน
1: และในฐานะที่คุณวราเองก็เป็นเด็กคลองบางหลวงซึ่งเกิดและอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2478จึงยังจดจำภาพชีวิตริมคลองในวันเก่าๆได้ดีครับ
2: คลองเนี่ยมันไม่ได้เงียบนี่หรอกหมายก่อนเรือแล่นตลอดวันมีเรือหลากหลายชนิดเรือสำปะ

0: แจวพายเรือข้างกระดานเรือถ่อเรือข้าวเรือลากจูงเรือแท็กซี่เรือฝรั่งมาเที่ยวอะไรเงี้ยของราคาครับมีทุกอย่างมีตั้งแต่ของสวนของอะไรอะไรไอ้ของกินนี่มีตลอดวันอ่ะ
1: เมื่อก่อนเรือที่มาขายของขายผลไม้นี่ยังไงพี่จอดยังไงอ
2: ่ะอ๋อจอดยาวแบบนี้เลยครับเขาขายมะม่วงนะ
3: ขายมะม่วง
2: จอดยาวนี่เลยตั้งแต่ปากคลองมาถึงนู่นเลยเจริญท่านเลย
1: โอ้เรือขายผลไม้ที่จอดตั้งแต่ปากคลองใช่ไหมติดเป็นลำเจ้าพญายาวไปถึงสะพานเจริญพาส
2: ใช่ใช่
1: สะพานเจริญพาสก็นี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่สะพานเจริญพาส
1: โอ้ยาวมากเลยเป็นร้อยลำได้ไหมเนี่ย
2: ร้อยลำ
1: เลย
2: บ้านผมญาติพี่น้องผมมาจากอยุธยานะมีเรือมันตกกุ้งตกปลาเนี่ยแล้วก็ไปขายตลาดท่าเตียนก็มีมะม่วงมีส้มแม่ผมขายผลไม้ก็บางมดก็ซื้ออย่างอื่นมาด้วยจัดไปลงที่หลักเลยก็บรรทุกเรือมา
4: ผมก็เป็นเขาเรียกสัปบุรุษคือคนดั้งเดิมของที่นี่ครับเกิดในคลองบางหลวงเนี่ยนะบ้านก็อยู่ริมคลองนะก็ว่ายน้ำเกาะเรือพ่วงสมัยก่อนตรงเนี้ยวัดจริยาเนี่ยมันจะมีท่าเรือมะม่วงก็จะมาจอดตรงเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนบ้านเยอะหมดเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพานพี่น้องเพื่อนฝูงก็หายกันไปหมดเพราะว่าต่างคนต่างไปอยู่นะแยกย้ายกันไป
1: ทุกวันนี้หากถามว่าคลองบางหลวงยังมีร่องรอยอะไรในวันเก่าๆให้เราได้เห็นบ้างนอกจากแม่น้ำลำคลองบ้านเรือนสองฝั่งน้ำแล้วก็ศาสตร์สถานต่างๆแล้วยังมีเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะเรื่องราวของชนชั้นนำชาวมุสลิมที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปได้ถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ

0: อิหม่ามครับอิหม่ามช่วยเล่าความเป็นมาของมัสยิดต้นฝนให้ฟังหน่อยครับ
1: ครับมัสยิดต้นฝนเดิมนะฮะก็เป็นบางกอกนี่เป็นเมืองปากน้ำก่อนจะเข้าอยุธยาเพราะฉะนั้นก็มันทางคนเรียกลงเรือสำเภามาก็ต้องล่องเรือเข้าไปอยุธยาสมัยก่อนก็จะเป็นมันจะเป็นป่าสนเป็นป่าสนก็เพราะว่าสมัยที่เจิ้งเหอหรือซัมปะกงเนี่ยเข้ามาก็ผ่านทางนี้นะแล้วก็ปลูกต้นสนไว้สมัยที่ศตวรรษที่15ช่วงรัฐอาณานิคมตอนตกเริ่มมาล่าอาณานิคมแถวนี้แล้วจึงเป็นที่มาของที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์ได้ดึงชาติต่างๆดึงฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อที่จะคานอำนาจอาณานิคมในยุคนั้นและส่วนใหญ่ที่ปรึกษาท่านก็เป็นพวกมุสลิมเปอร์เซียมุสลิมเติร์กอะไรเงี้ยสมัยนั้นเจ้าเมืองบางกอกเนี่ยก็เป็นเชื้อสายเติร์กนะครับนั่นก็เป็นที่มาของมุสลิมที่นี่ซึ่งมันกว่า450ปี
2: เมืองบางกอกตอนนั้น เป็นเมืองหน้าด่านนะครับแล้วเป็นเมืองที่อยู่ในมือแขกกับจีนนะครับเพราะนั้นขุนนางมุสลิมที่ดูแลตรงนี้นะครับก็จะมาตั้งตรงนี้ตั้งชุมชนตรงนี้พญาราชบังสันมหมูดคือคนที่เคยมาเป็นแม่กองดูแลป้อมที่นี่ในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วมาตั้งชุมชนมีสุเหร่ากะดีใหญ่ขึ้นมาที่นี่มันเป็นมัสยิดซึ่งงานรัฐพิธีเกี่ยวกับเรื่องแขกทั้งหมดต้องมาทำที่นี่ขุนนางมุสลิมทั้งหมดนะครับตั้งสมัยกรุงธนบุรีหรือแม้ตั้งศรีอยุธยาเมื่อเขาตายที่ไหนไม่รู้ต้องมาฝังที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมัสยิดเหมือนเป็นมัสยิดหลวงประจำเมืองบางกอกนะครับแล้วก็เป็นฐานชุมชนของคนแขกมาลายูแล้วก็พวกมุสลิมหลายกลุ่มซึ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วย
1: แล้วก็มัสยิดนี้ก็เป็นมัสยิดที่มีข้าราชบริพารในอดีตนะเป็นตำแหน่งที่สมศักดิ์นะแล้วก็มีจุฬาชมุนราชมนตรีหลายท่านอยุธยาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์
2: นี่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมุสลิมนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับได้ดูแลงานตรงนี้เพราะว่าสามารถจะติดต่อแล้วก็เรียกอะไรอ่ะรู้ธรรมเนียมกันเท่าทันกันมีอาวุธพอกันรู้เทคนิคการเดินเรือรู้เทคนิคการสื่อสารรู้ธรรมเนียมการพูดเหมือนกันนะครับเริ่มต้นมาก็คือมาเป็นค้าขายก่อนแล้วต่อมาก็รับราชการแล้วก็เติบโตในที่ราชการหลายคนนะคุณนางมุสลิมเองที่อยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับก็จากที่เรารู้ก็สายท่านเชคอามัดพระยาจุฬามณีพระยาจุฬานี่ไม่ได้เป็นผู้นำศาสนาไม่ได้มานำละหมาดนะจริงๆเขาคือดูแลงานต่างประเทศดูงานเรื่องภาษีอากรนะครับดูแลเรื่องงานการทูตนะถ้าทูตที่มาจากฝั่งตะวันตกนี่นะครับพวกฝรั่งพวกแขกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านขุนนางพวกนี
1: ้มีหลายคนที่เป็นแม่ทัพในกองอยู่ในแถวๆนี้อย่างนี้ก็เก่าแก่มาก
3: ครับ
1: นะและนี่พระราชบังสันสมัยรัชกาลที่2เป็นแม่ทัพเรือต้องมาจากบังสันนั่นแหละก็เลยเป็นราชทินนามของแม่ทัพเรือพระสนมหงซึ่งเป็นพระสนมอีกท่านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่2ครับเจ้าจอมมดาเรียมอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าจอมมดาเรียมคือใครชื่อนางมาเรียมหรือมารยามเจ้าจอมมดาเรียมเชื้อสายสุลต่านสุไลมานบวกกับสายเกดะหรือไซบุรีที่เราเรียกกันเจ้าจอมมันดาเรียมคือพระราชมันดาของรัชกาลที่3นี่จะเป็นเจ้าพญาจักรีที่เป็นสหายพระเจ้าตากสินผู้รวมคู่ชาติ
0: เจ้าพญาจักรีแขก
1: อาไข่หมดชื่อหมด
4: วันมรุดผมอยู่ที่นี่ขุนโยธาสมุทรพ่อผมก็อยู่นี่ย่าผมก็อยู่ที่นี่ฝังอยู่ใกล้ๆกันทั่วแต่ละย่าอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นมัสยิดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วก็เป็นที่ในของบรรพบุรุษของมุสลิมเยอะที่สร้างคุณมาประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะเป็นฝังอยู่ในแนวเนี้ยเยอะ

0: ความน่าสนใจของมัสยิดต้นสนก็คือที่กุโบนี้นะครับเป็นที่รวมความแตกต่างด้านสำนักคิดของนิกายชีอะหรือที่เราเรียกว่าแขกเจ้าเซนด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงธนบุรีมุสลิม2นิกายนี้ได้ใช้มัสยิดต้นสนหรือที่เรียกว่ากุดีใหญ่ร่วมกันแต่ต่อมามุสลิมนิกายชีอะหรือที่เรียกว่าแขกเจ้าเซนได้ขอพระราชทานที่เพื่อสร้างกุดีหลวงและกุดีล่างหรือที่เรียกว่ากุดีเจริญพาสครับเราจะพบมัสยิดอยู่หลายแห่งเลยนะครับในแถบคลองบางหลวงเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนกับศูนย์กลางเก่าแก่ของชุมชนมุสลิมทั้งนิกายชีอะและนิกายซุนีคนมุสลิมเหล่านี้เรียกตามชาติพันธุ์และความเป็นมาที่หลากหลายเช่นแขกเจ้าเซนหรือแขกมงนแขกชวาแขกมาลายูแขกจามหรือบ้างก็เรียกตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเช่นแขกแพครับ
1: เพราะอยู่ในแพแต่ก่อนนั้นบ้านเรือนอย่างนี้มันไม่มีมีเป็นแพมาจามไม้ก็ไม้ไผ่เนี่ยมันผูกๆแล้วเป็นข้างบนอาศัยกินอยู่หลับนอนอะไรนี่ค้าขายอะไรก็อยู่บนแพไปหมดตั้งแต่สมัยคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยนะพอมาเราสั่งกรุงศรีอยุธยาแตกก็จะล่องเรือมาตั้งบ้านเรือนตั้งพระรามหกยันท่าช้างเนี่ยแหละ
2: แล้วก็เรือนแพนี่แหละที่เป็นห้างการค้าลอยน้ำแล้วก็เรือนแพเนี่ยมันเป็นเซฟโซนอยู่ในทีคือใครจะมาก็ต้องนั่งเรือมาต้องว่ายน้ำมาคือตั้งแต่ท่าดินแดงจนกระทั่งมาถึงตรงที่เป็นสะพานพุทธปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นชุมชนมุสลิมหมดเลยและเป็นย่านการค้าย่านพ่อค้ามุสลิมอยู่เป็นกระจุกใหญ่เลยฝรั่งเขียนตรงนั้นว่ามุสลิมสแควร์แล้วถัดลงไปถึงจะเป็นกลุ่มย่านคนจีนฝั่งทนเนี่ยจะเป็นฝั่งที่พวกเจ้าของกิจการนี่อยู่นะครับเพราะว่าฝั่งที่เป็นฝั่งพระนครเนี่ยเป็นท่าเรือมันมีอั้งยี่มันมีซ่องโสเพณีมันมีนักเลงมันมีบ่อนการพนันมันมีเพราะนั้นพวกนี้ก็มีย่านการค้าตรงนั้นมีโกดังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเราเขาอยู่เขายักข้ามมาตรงนี้ทำไงก็นั่งเรือข้ามไปแต่สังเกตพวกนี้เป็นพื้นที่เซฟโซนนะเอาแม่น้ำได้เป็นเซฟโซนนะอันนี้คนมุสลิมอินเดียเนี่ยอธิบายผมเองสังเกตว่าบ้านฝั่งนี้เนี่ยเป็นพวกอีลีทอยู่บนเลยตระกูลใหญ่ๆอยู่บนเลย
0: ด้วยความที่คนมุสลิมอยู่ร่วมผืนแผ่นดินสยามหรือแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานถึง3กรุงกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมต่างๆจึงหลอมรวมกลมกลืนกันในหลายๆมิติครับเราอาจจะสังเกตได้จากฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ที่มีฉลองพระบาทปลายงอนรวมถึงพระชดาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหมู่กลอมพ่อของแขกมงนครับแล้วเรายังได้รับวัฒนธรรมอาหารมาจากมุสลิมไม่น้อยเลยนะครับจำได้ไหมครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหากับเฮชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทนี้

ซึ่งมีที่มาจากคำว่ามุสลิมานแปลว่าแกงของมุสลิมไงครับเช่นเดียวกับของว่างชาววังที่เราเรียกว่ารุมครับเห็นรุมรุมทรงเศร้ารุมรุมเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลในอาวรร้อนรุมรุมรุ่มกลางสวงรุมมีที่มาจากคำว่าแขกรุมตุรกีหรือที่แปลว่าผู้มาจากอาณาจักรโรมันตะวันออกไงครับแม้แต่ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนมุสลิมบางแห่งก็ยังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงมัสยิดบางหลวงหรือกุฎีขาวซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ครับความโดดเด่นของที่นี่ก็คือหน้าบันปูนปั้นรวมถึงมิหรอบและแท่นแสดงธรรมที่ผสมผสานศิลปะลวดลายแบบไทยตกแต่งก้านใบแบบตะวันตกและดอกไม้ประดับแบบจีนเข้าด้วยกัน

คืออันนี้ที่เขาทำมาเนี่ยที่อื่นเขาไม่มีแบบผมแล้วก็ใครมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมีสุราอื่นเข้ามาจะมาขอสร้างโดมให้ทางในหมู่บ้านผมก็ไม่ยอมจะเอารูปแบบตลอดเพราะเขาไม่ให้อย่างอื่นเอาแบบนี้คนไทยมาศาสนาพุทธมามายกมือไหว้นี่ก็เป็นอะไรเรียกกงจีนอะไรสมรวมใจเลยนั่นที่นี่สมรวมใจเลยแน่นอนแน่นอนเป็นถ้าไม่มีมัสยิดนี่มันก็เละเทะไปหมดแล้วถึงจะมีมัสยิดอื่นก็มันก็สู้บ้านเราเกิดไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็มารวมหัวกันวันตุดวันอะไรก็มารวมกันแบบนี้

0: ุกวันนี้นะครับภาพของคลองบางหลวงไม่ได้คึกคักไปด้วยเรือและผู้คนเหมือนก่อนแล้วนะครับถนนเขื่อนริมตลิ่งและประตูน้ำได้ทำลายระบบนิเวศของคลองทำลายระบบการหมุนเวียนของน้ำในคลองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยากที่จะฟื้นคืนกลับมาได้สำหรับชาวมุสลิมที่มีพื้นที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ย่านคลองบางหลวงมายาวนานถึง400ปีพวกเขายังมีมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนหลายๆท่านที่ฝังร่างอยู่ในสุสานย่านนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทความสำคัญของคนมุสลิมในทุกยุคสมัยโดยเฉพาะช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเมื่อครั้งรัชกาลที่1โปรดให้แขกมุสลิมกรมอาสาจามไปช่วยรบในสงครามเก้าทัพหรือเมื่อครั้งที่ขุนนางมุสลิมคนสำคัญท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยในการสถาปนากรุงธนบุรีเมื่อครั้งสิ้นกรุงศรีอยุธยา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็มีท่านพญาจักรีมุขนะครับซึ่งเป็นกรมอาสาจามท่านก็เป็นบุคคลสำคัญมากท่านไม่ได้เป็นทหารนะเป็นขุนนางในเรื่องของพาณิชย์เรื่องของงานสนองงานวังเก็บภาษีอากรนะครับที่หัวเมืองฝ่ายตะวันออกแล้วตอนนั้นกรุงมันแตกพอดีนะครับก็ไปพบไว้พระเจ้าตากนะครับก็ได้เอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยนะครับให้พระเจ้าตากในการรวบรวมกำลังคนสร้างกองเรือกลับไปย้อนกู้กรุงคืนเมื่อไปยุคกรุงธนบุรีนะครับท่านเองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางที่ชั้นสูงที่สุดนะครับรองลงจากพระเจ้าตากเลยนะครับก็คือพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหานายกแล้วก็ในทางเดียวกันยาจักรีหมุดเองก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายมุสลิมในสมัยกรุงธนบุรีด้วย
2: เป็นกลุ่มที่ผ่านเรื่องของการเสียบ้านเสียเมืองการกอบกู้บ้านเมืองเกิดขึ้นเนี่ยนะคะผ่านกันมาด้วยกันเป็นชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสืบเนื่องสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่เก่าที่สุดในกรุงเทพนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีรากเหง้ามีหลักฐานมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลุ่มทางศาสนานะคะแล้วก็มีการกลืนกลายทางวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นตะกลุ่มกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทสูงมากในสังคมของกรุงเทพนะคะ
3: สยามไม่ได้กอบด้วยคนชาติเดียวนี่คือความงดงามของชาติพันธุ์และการร่วมมือกันสร้างประเทศของสยามในอดีต

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึก

มีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสด็จขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางค์พิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบูรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่

ั้งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศประชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิคเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี
9: We help you. Oh, you help me. Oh, thank you so much. Thank you so much.

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

าหมอนน้อยภาพเกษตรกรรมที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเป็นภาพแสดงการเพาะปลูกธัญพืชชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข้าวมีรูปคนสวมหมวกอยู่กลางแปลงมือขวาถืออาวุธหันหน้าเข้าหาสัตว์สองตัวลักษณะคล้ายสัตว์ประเภทกวางเหมือนกำลังไล่ล่าสัตว์ที่เข้ามาในแปลงข้าวภาพของต้นข้าวเขียนแบบง่ายๆด้วยเส้นสีแดงแยกออกเป็นกอๆปักเรียงกันอย่างมีระเบียบมีภาพมือคนประทับอยู่ล้อมรอบแปลงนาภาพด้านซ้ายของกลุ่มเกษตรกรรมเป็นภาพคนถือธนูหรือหน้าไม้กำลังเหนี่ยวลูกศรตรงไปยังสัตว์ที่อยู่ข้างหน้ามีขนาดใหญ่มากท้องห้อยลงมาคล้ายกำลังท้องผาหมอนภาพคนนุ่งกระโปรงและบ้านภาพที่พบเขียนอยู่บนผนังสูงภาพที่เขียนเป็นภาพที่ค่อนข้างจะคุ้นตาคือภาพโครงสร้างของบ้านตรงบริเวณหน้าจั่วเขียนด้วยสีแดงมีภาพคนอยู่ข้างในและภาพคนอีกหลายภาพที่แสดงลักษณะทางกายภาพคือน่องโตภาพที่โดดเด่นที่สุดคือภาพคนยืนเอียงตัวเล็กน้อยคอยาวหน้ายาวเท้าสะเอวนุ่งกระโปรงยาวครึ่งน่องขากางออกเล็กน้อยเท้าอยู่ในลักษณะกำลังเดินไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นหญิงหรือชายนอกจากนี้ยังมีลักษณะที่แตกต่างจากภาพอื่นคือให้เห็นเท้าด้วย

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนครราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ 25,000 พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละ4ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กลอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยสวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำประธานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเรียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1900นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่นๆ
2: ส
4: าเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สูบน้ำ

0: ําคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ําแม่ตุ๋ยน้ําแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลําปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลําห้วยแล้วก็เป็นกองอะไรต่าง
1: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลําน้ําเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
2: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectonagandis นะครับจะเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
3: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
4: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
5: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็น

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเพลินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเสียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสําคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

ัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกปักรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวศรีหลักเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐาน

0: ย่านเมืองลำปาง
1: ยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
0: แต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: วัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบัน
1: สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าขหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าวบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

ี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้เรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเรียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ขนเป็นมหรสพชั้นสูงของไทยนับแต่สมัยอยุธยาและมีพัฒนาการสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ส่วนประกอบของโขนนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วหัวโขนคือส่วนประกอบสำคัญในการกำหนดบทบาทของผู้แสดงการสร้างหัวโขนจึงเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัยความสามารถในทางศิลปะอย่างสูงหัวโขนซึ่งจัดแสดงในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่มีความวิจิตรในการสร้างกลุ่มหนึ่งคือหัวโขนฝีพระหัตถ์พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรพระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์พระโอรสรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาคลิปทรงเชี่ยวชาญในงานจิตรกรรมแบบโบราณและในคราวสมโภชพระนคร100ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเป็นที่ปรึกษาสำคัญในการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งยังทรงคุ้นเคยและเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์หนึ่งที่ประทานความรู้ในเรื่องช่างแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์มาโดยตลอดหัวโขนฝีพระหัตถ์พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรดังกล่าวประกอบด้วยหน้าฤาษีและหน้าอสูรได้แก่หน้าสหัสเดชะหรือกษัตริย์กรุงปางตาลพันธมิตรของทศกัณฐ์หน้าอินทรชิตหรือรณพักโอรสทศกัณฐ์และนางมณโฑเทวีหน้าวิรุณจำบังกษัตริย์เมืองจารึกโอรสของทูตซึ่งเป็นอนุชาของทศกัณฐ์และหน้ากุมภกัณฑ์อุปราชกรุงลงกาอนุชาของทศกัณฐ์หัวโขนทั้งหมดนี้ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่พันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ

ราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันคงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกตักเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีครับอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ของท้องสนามหลวงทางด้านทิศเหนือเกือบจะหลดแนวถนนราชดำเนินเชื่อมต่อไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและโรงละครแห่งชาติในอดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ที่รู้จักกันในนามของวังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลครับ
2: พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพร้อมกับการสร้างกรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2325แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2328ใช้เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชกรุงรัตนโกสินทร์ต่อเนื่องกันมาถึง5พระองค์ภายในพระราชวังหน้าแบ่งเป็นพระราชวังชั้นในเป็นที่ตั้งของพระราชมณฑลสถานที่ประทับของพระมหาอุปราชหมู่พระตำหนักของเจ้านายฝ่ายในหอพระและพระราชอุทยานที่สำราญพระราชอิริยาบถพระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสำคัญต่างๆและพระราชวังชั้นนอกเป็นอาคารสถานสำหรับราชการในสมเด็จพระมหาอุปราชเช่นโรงทหารโรงช้างโรงม้าโรงปืนเป็นต้นมีป้อมและกำแพงใบเสมาล้อมรอบตามเกียรติยศของวังพระมหาอุปราชอาคารสถานภายในพระราชวังแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ยกเลิกตำแหน่งมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและให้ตัดพื้นที่วังหน้าไปใช้ในราชการอื่นๆคงเหลือเป็นพระราชวังเฉพาะส่วนพระราชมณฑลสถานที่ประทับต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยกให้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในทุกวันนี้
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ทศกัณฐ์หาทางระงับศึกกับพระรามโดยออกอุบายให้บุตรีของพิเภกนามว่าเบญกายแปลงเป็นสีดาทำตายลอยน้ำไปยังที่ตั้งกองทัพพระรามด้วยหวังว่าเมื่อพระรามเห็นว่านางสีดาเสียชีวิตแล้วจะได้เลิกทัพกลับไปนางเบญกายจำต้องทำตามคำสั่งทศกัณฐ์เพราะเกรงว่าจะถูกลงอาญานางเบญกายลอบเข้าเฝ้านางสีดาที่สวนขวัญเมื่อจำรูปลักษณ์ของนางสีดาได้อย่างแม่นยำแล้วนางก็ขอลากลับนครลงกาจากนั้นนางก็ได้นิมิตกายให้เหมือนสีดาแล้วขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์ทันทีฝ่ายทศกัณฐ์เห็นนางเบญกายหลานรักก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางสีดาจึงเข้าเกี้ยวพาทำให้นางเบญกายต้องรีบคืนร่างเดิมทศกัณฐ์เมื่อรู้ความจริงก็คิดเขินพลางกล่าวขอโทษที่ตนเข้าใจผิดทั้งตรัสให้กำลังใจเบญกายว่าอุบายนี้จะต้องสำเร็จเป็นแน่นางเบญกายหอบข้ามมหาสมุทรมายังที่ตั้งทัพพระรามแล้วแปลงกายเป็นสีดาลอยน้ำมาเมื่อพระรามลงส่งน้ำพบรูปนิมิตของนางเบญกายก็ตกใจคิดว่าเป็นศพสีดาจึงเรียกพระลักษณ์ให้มาดูนางแล้วต่างร่ำไห้จนสลบไปเมื่อพระรามฟื้นขึ้นก็กริ้วหนุมานที่ไปฆ่าฟันพวกยักษ์ล้มตายทำให้ทศกัณฐ์คิดแค้นจึงฆ่านางสีดาเช่นนี้หนุมานเกิดสงสัยว่าจะเป็นกลลวงของยักษ์จึงขอลองนำศพขึ้นเผาไฟนางเบญกายทนความร้อนไม่ไหวจึงเหาะหนีแต่หนุมานตามจับตัวมาได้พระรามให้สุครีพเคี่ยนตีเพื่อซักถามความเป็นมาและมอบให้พิเภกเป็นผู้พิจารณาพิเภกให้ประหารชีวิตแต่พระรามตามโปรดยกโทษแล้วให้หนุมานไปส่งเบญกายที่เมืองลงกาขันข้ามถึงแดนลงกาแล้วหนุมานก็เข้าเกี้ยวพาและได้นางเป็นเมีย

0: ตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิต

0: และทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้าย

0: หิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรหรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

54ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์3หลังจาก3นิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
3: สวยมากอ่ะ
2: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
3: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
2: ด้านใน
3: ใช่มาตามมาตามมา
4: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2500

0: 2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชเวเลียเดอชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

นางรัชดามเหสีได้ให้กำเนิดพระโอรสองค์แรกแก่ท้าวลัสเตียนนามว่าทศกัณฐ์มี10เสียง20กรซึ่งทศกัณฐ์ผู้นี้คือนนทุกข์กลับชาติมาเกิดตามคำสาปของพระนารายณ์มีอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันนามว่ากุมภกัณฐ์พิเภกทูตขอนและสัมมนัสขาคราวหนึ่งทศกัณฐ์ได้ช่วยชะลอเขาไกรลาศซึ่งสุดเอียงด้วยน้ำมือของอสูรวิรุณหกเจ้าเมืองบาดาลให้คืนตั้งตรงดังเดิมได้พระอิศวรประทานนางมนโทให้แต่ระหว่างนำมนโทเหาะข้ามเมืองขีดขินก็ถูกพญาพาลีแย่งนางไปสุดท้ายต้องไปขอร้องให้พระฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์มาขอนางคืนผ่านทางพระฤาษีอังคตซึ่งพญาพาลีเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งพาลียอมคืนมนโทให้แต่ด้วยเหตุที่นางกำลังตั้งท้องพระฤาษีอังคตต้องทำพิธีย้ายลูกจากท้องของมนโทไปฝากไว้ในท้องแม่แพะซึ่งภายหลังถือกำเนิดในนามว่าองคตเมื่อองคตเติบใหญ่ขึ้นพญาพาลีได้ทำพิธีอาบน้ำให้พระโอรสในแม่น้ำยมนาเมื่อทศกัณฐ์รู้ข่าวจึงแปลงร่างเป็นปูใหญ่แอบอยู่ใต้แม่น้ำด้วยหวังจะสังหารกุมารน้อยนั้นเสียแต่ก่อนที่การจะดำเนินไปตามที่ทศกัณฐ์คิดปรากฏว่าพญาพาลีรู้ก่อนจึงจับทศกัณฐ์ได้แล้วให้องคตลากเล่นทำให้ทศกัณฐ์อับอายเป็นอย่างยิ่งจึงขอร้องให้พระฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ทำพิธีถอดหัวใจให้เมื่อทำพิธีสำเร็จแล้วก็เก็บดวงใจที่ถอดได้ไว้ในกล่องแก้วอันแน่นสนิทรักษาไว้ในกุฏิของพระอาจารย์นับแต่นั้นมาทศกัณฐ์ก็ไม่เกรงกลัวผู้ใดทั้งเที่ยวก่อความเดือดร้อนไปทั่ว

ศิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2V5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Let's see our topic for today.Today we're gonna make a game. Okay, say it together. How to make?
1: How to make?
0: A word search.
1: A word search.
0: Do you know this game, word search? ใครรู้จักเกมนี้บ้างคะ? Do you know this game? เกมนี้เป็นเกมหาคำศัพท์นั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำเกมหาคำศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของเราในเมื่อเราจะต้องสร้างเกมให้เพื่อนๆ เล่นได้ใช่ไหมเราจำเป็นจะต้องรู้คำศัพท์ก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2ฉะนั้นเด็กๆต้นทางและปลายทางยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยคำศัพท์ที่เรียนไปในหน่วยนี้จำได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเด็กๆกันด้วยเกมนี้ค่ะ Let's play word categoriesคุณนกมีคำศัพท์มาให้แต่ว่าคำศัพท์ของคุณนกยังไม่ได้จัดหมวดหมู่นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาแบ่งแยกหมวดหมู่เราอ่านพร้อมกันก่อนดีกว่า Ready?
1: Yeah.
0: Can you read it louder? Can you? อ่านดังๆได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะรอฟังนะโอเค number one school bag
1: school bag
0: school bag
1: school bag
0: science lab
1: science lab
0: Restaurant.
1: Restaurant.
0: Math.
1: Math.
0: Tug of war.
1: Tug of war.
0: Music.
1: Music.
0: Hall.
1: Hall.
0: Ruler.
1: Ruler.
0: Library.
1: Library.
0: Cheer.
1: Cheer.
0: Next. ถัดไปนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางเราเริ่มที่คำว่า notebook ค่ะโอเค ready go notebook.
1: Notebook.
0: Parade.
1: Parade.
0: Chinese.
1: Park.
0: Canteen. Sacred.
1: Football.
0: Science.
1: Science.
0: Pencil case.
1: Pencil case.
0: Market.
1: Market.
0: ถัดไปเริ่มที่คำว่า English ค่ะเด็กๆพร้อมแล้ว Let's go English.
1: English.
0: Picture.
1: Picture.
0: Classroom.
1: Classroom.
0: Church.
1: Shirt.
0: Boy Scout.
1: Boy Scout.
0: History.
1: History.
0: Scissors.
1: Scissors.
0: Playground.
1: Playground.
0: Basketball.
1: Basketball.
0: Calculator.
1: Calculator.
0: เยอะไหมยังมีอีกสองแถวนะถัดไปค่ะคำแรกค่ะ Geography.
1: Geography.
0: Textbook.
1: Textbook.
0: Art Room.
1: Art Room.
0: Post Office.
1: Office.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: Pencil.
1: Pencil.
0: Drugstore.
1: Drugstore.
0: Sharpener.
1: Sharpener.
0: Computer.
1: Computer.
0: Art.
1: Art.
0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคำต่างๆเนี่ยเรียงหมวดหมู่ไหมคะ
2: ไม่
0: ได้เรียงเลยฉะนั้น it's your turn นี่คือหน้าที่ของเด็กๆหมวดแรกที่คุณนกจะให้เด็กๆเรียงนั่นคือหมวดของSubject. In this activity, you have to write down the words about subject on your board, on your blackboard. ให้นักเรียนนะคะช่วยกับเพื่อนในกลุ่มเลยหาคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับวิชาค่ะเขียนลงไปในกระดานได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's go หมวดหมู่แรกของเราคืออะไรเอ่ยวิชาฉะนั้นหาได้เลยแบ่งให้เพื่อนเขียนได้เลยนะคะ

0: Let's check the answers together. มีทั้งหมด10 words 10คำด้วยกันฉะนั้นลองดูค่ะ Look at the first line บรรทัดที่1มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่า math ซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรคะวิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์ next music วิชาอะไรเอ่ยดนตรีเด็กๆตรวจคำตอบของตัวเองได้เลยตรงกับคุณครูไหมถัดไปบรรทัดที่2ยังมีอีกไหมคะไม่มีแล้วบรรทัดที่3มีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีคำว่าอะไรคะ Chinese very good ถัดไป Chinese วิชาอะไรเอ่ยภาษาจีนถัดไป science วิชาวิทยาศาสตร์มีอีกไหมในบรรทัดที่4ไม่มีแล้วบรรทัดที่5 English very good English วิชาภาษาอังกฤษในแถวนี้ยังมีอีกหนึ่งคำค่ะ Boy Scout very good วิชาลูกเสือถัดไปบรรทัดถัดไปค่ะ History วิชาอะไรคะ History ประวัติศาสตร์เยี่ยมมากถัดไปมีอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวบรรทัดนี้บรรทัดถัดไปค่ะเด็กๆอาจจะหลงลืมคำนี้ไป Geography วิชาเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ภ
0: ูมิศาสตร์เยี่ยมมากเลยถัดไปมีอีกไหมมีอีก2คำในบรรทัดสุดท้ายนั่นคือคำว่า Computer และ Art ถูกต้องหมดหรือไม่ฉะนั้นลบกระดานให้เรียบร้อยค่ะเตรียมตัวสำหรับหมวดถัดไปให้เพื่อนเขียนบ้างนะคะ Ready for the next topic Okay let's go we will move to things in the classroom Okay ready let's go 10 words for things in the classroom

0: Okay, let's see the words about things in the classroom. คำแรกของเราคือคำว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวบรรทัดที่หนึ่ง
1: School bag.
0: What is school bag? กระเป๋านักเรียน Very good. มีอีกไหมในบรรทัดที่หนึ่งไม่มีแล้วถัดไปบรรทัดที่สองค่ะ
1: Ruler.
0: Very good. Ruler. What is ruler? ไม้บรรทัดถัดไปบรรทัดที่สามค่ะ Notebook. Very good. Notebook. คืออะไรคะ Notebook?
1: สม
0: ุดจดบันทึกมีอีกไหมคะในบรรทัดที่สามไม่มีแล้วบรรทัดที่4มีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีคือคำว่าอะไรคะ
1: pencil
0: case คืออะไรเอ่ย pencil case กระเป๋าดินสอ next มีอีกไหมบรรทัดที่5
1: picture
0: very good picture คืออะไรคะ
1: ร
0: ูปภาพเนาะถัดไปบรรทัดที่6ค่ะ
1: scissors
0: What are scissors? Scissor คืออะไรคะกรรไกรในบรรทัดนี้ยังมีอีกหนึ่งคำค่ะ
1: Calculator
0: คืออะไรคะเครื่องคิดเลข Next line บรรทัดต่อไปค่ะ
1: Textbook
0: Very good Textbook คือหนังสือเรียนหนังสือเรียนใช่ไหมคะและในบรรทัดสุดท้ายมีอีกสองคำคือคำว่า
1: Pencil
0: and SharpenerWhat is a sharpener? กบเหลาดินสอ okay, please clean the board. We will move to next topic. Okay, please change the writer. เปลี่ยนคนเขียนค่ะหรือถ้าใครทราบคำศัพท์คำไหนเขียนได้เลย Ready? Let's see the next topic. Do you know this topic?Sports Day. Next topic is Sports Day. ฉะนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร
1: กีฬา
0: โอเคพร้อม Let's go.

ลองมาดูกันค่ะ Sports Day เด็กๆ เจอคำว่าอะไรบ้างในบรรทัดที่1มีคำว่าชักออฟวอร์คืออะไรคะกีฬาอะไรเอ่ยชักกระเยอนั่นเองถัดไปบรรทัดที่2มีไหมเอ่ยขาดไม่ได้เลยสิ่งนี้ขาดกำลังใจแน่นอนคือคำว่า cheer very good cheer ถัดไปค่ะในกีฬาสีของเราก็มีขบวนอะไรด้วย parade very good parade ถัดไปค่ะกีฬาถัดไปในบรรทัดที่4คือคำว่าSack race ใครจำได้บ้าง Sack race คือกีฬาอะไรวิ่งอะไรเอ่ยวิ่งกระสอบถัดไป Next word football very good คำถัดไปมีอีกไหมเอ่ยคือคำว่าอะไรคะ basketball basketball and the last word is badmintonไหนใครถูกหมดเลย7คำเยี่ยมมากเลยโอเคถัดไปค่ะ next topic is places at school เปลี่ยนคนเขียนได้เลยค่ะโอเค let's go ดูดีๆนะคะสถานที่ที่อยู่ไหนๆในโรงเรียนนะ7 words 7คำ

0: เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเพื่อนๆไปทางก็น่าจะเสร็จแล้วฉะนั้นเพื่อนๆไปทางช่วยเพื่อนๆต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเลยฉะนั้นสถานที่แรกที่อยู่ในโรงเรียนคืออะไรจ๊ะ Science Lab นั่นคืออะไรเอ่ยห้องวิทยาศาสตร์ถัดไปคำถัดไปคือคำว่า Hall Hall นะคะห้องประชุมนั่นเองคำถัดไปคือคำว่า Library What is a library คืออะไรคะห้องสมุด Very good Next word is Canteen Canteen Where we have lunch สถานที่ที่เราประทานอาหารกลางวันนั่นเองถัดไปค่ะคือคำว่า Classroom Very good ClassroomNext word น่าจะเป็นสถานที่ที่เด็กๆชอบ Playground Very good Playground And the last word is Art room เยี่ยมมากเลยและสุดท้ายคงไม่ต้องเลือกแล้ว Places around school ลองดูสิคะมีคำเหล่านี้นั่นเองเด็กๆอ่านพร้อมกันนะลูก Restaurant คืออะไรใครทราบความหมายบ้างร้านอาหารเยี่ยมมากถัดไป park park คือ
1: ส
0: วนสาธารณะถัดไป market คืออะไรคะ
1: ห
0: ้างสรรพสินค้าใช่ไหม market
1: ตลาด
0: ตลาดนั่นเองไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะคะห้างสรรพสินค้ามีได้หลากหลายคำเลยเช่นคำว่า mall department store แต่ทีนี้ market คือตลาดนั่นเองถัดไป churchคืออะไรคะ
1: โ
0: บสถ์สำหรับศาสนาอะไรคริสต์เก่งมากถัดไป post office คืออะไร Well we can send letters ส่งจดหมายได้
1: ไปรษณ
0: ีย์เก่งมากและสุดท้าย drugstore when you are sick you can go to the drugstore ร้านขายยา very goodอันนี้ล่ะค่ะก็คือสิ่งที่เด็กๆได้จัดหมวดหมู่ไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองฉะนั้นเราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการทำกิจกรรมวันนี้นั่นเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้วันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องรวบรวมคำศัพท์ที่ตัวเองได้เรียนมานะคะมาทำเป็นเกมได้นักเรียนจะต้องทำตามขั้นตอนการทำเกมหาคำศัพท์ได้นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราลองมาดูค่ะWe will use ใบความรู้ที่10ค่ะ How to make a word search You can open your workbook to page 94หน้า94ค่ะดูไปพร้อมกันได้เลยวิธีการทำ word search เด็กๆจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้นั่นเองนะคะโอเคEverybody eyes on me หันหน้ามาสบตาคุณครูใครไม่สบตาคุณครูมีเรดาร์อยู่นะโอเคเยี่ยมมากฉะนั้นเราลองดูค่ะอันดับแรกเราจะต้องทำอะไร Make a list of words นักเรียนจะต้องทำคำศัพท์กี่คำ10คำนะคะ Under your topic อย่างแรกเราต้องเลือก topic ก่อนว่าเราสนใจท็อปิกคำศัพท์อะไรซึ่งก็คือท็อปิกที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะจากนั้น number two you have to draw a table do you know this word table วาดโต๊ะหรือเปล่าลูก table ในการที่เราจะทำเกมที่เป็นตารางเราต้องทำวาดตารางนั่นเองฉะนั้นคำว่า table ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงโต๊ะแต่หมายความว่าอะไรได้ตารางนั่นเอง of 12 times 12 boxes ซึ่งตารางของเด็กๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะแนวนอน12ช่องนะคะแล้วก็แนวตั้ง12ช่องนั่นเองนะคะถัดไปขั้นตอนที่3ค่ะWrite your 10 words in the boxes ให้เราทำไมคะเขียนคำทั้งหมดกี่คำ10คำลงไปในช่อง into directions across and down แนวนอนและแนวตั้งนั่นเองเช่นครกเขียนคำศัพท์ตัวอย่างให้เด็กๆดู actor doctor พวกนี้ ให้เด็กๆเลือกแค่2ทิศทางก่อนนะคะแนวตั้งและแนวนอนนะคะเพื่อความง่ายในการหาคำศัพท์และเด็กๆดูค่ะเวลาที่เขาเขียนคำศัพท์ที่เป็นแนวตั้งเขาจะเริ่มจากบนลงล่างเสมอนะคะนี่คือวิธีการเขียนคำศัพท์ถัดไป number 4 you have to fill in แปลว่าอะไรคะ fill in เติมให้เต็มนั่นเอง other letters A to C into the rest of the boxes นี่เราเติมตัวอักษรอื่นๆลงไปให้ทำไมคะให้เต็มเพื่อให้ยากต่อการหาเพื่อนๆจะได้ใช้เวลาในการหานิดหนึ่งใช่ไหมคะขั้นตอนที่5 write the 10 words beside the table or under the table จากนั้นให้เราเขียนคำ10คำที่เราเลือกไว้ด้านข้างตารางก็ได้หรือไว้ข้างใต้ตารางก็ได้แบบนี้นะคะจากนั้นแล้ว the last instruction ขั้นตอนสุดท้าย write the topic on the top ให้เราเขียน topic ที่เราเลือกลงไปด้านบนจบแล้ววิธีการทำเกม Word Search เด็กๆคิดว่าตัวเองทำได้ไหมขอทบทวนขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ทำอย่างไรคะ
1: เขียน
0: คำศัพท์กี่คำเอ่ย
1: 10
0: คำในหมวดหมู่ที่เราเลือกจากนั้นทำอะไรต่อคะวาดตารางใช่ไหมคะตารางของเรามีขนาดเท่าไหร่เอ่ย12คูณ12ช่องนั่นเองถัดไปวาดตารางเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรต
1: ่อ
0: นำคำศัพท์ไปเติมด้วยทิศทางไหนบ้างแนวอะไรบ้างแนวตั้งและแนวนอน across and down จากนั้นขั้นตอนถัดไปเขียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วให้เติมอะไรที่เหลือ
1: ต
0: ัวอักษรที่เหลือจากนั้นขั้นตอนที่5ค่ะเขียนคำศัพท์ไว้ข้างๆแบบนี้และขั้นตอนที่6เขียนหัวข้อลงไปยากไหมคิดว่าตัวเองทำได้ไหม
1: ทำได
0: ้นะคุณน้องขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำสิ่งเหล่านี้นะคะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ3คนนะคะหรือว่ายืดหยุ่นได้ตามจำนวนของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำเกม Word Searchคุณครูคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เราทำกิจกรรมด้วยและขอให้คุณครูเนี่ยตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของนักเรียนด้วยนะคะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่7ค่ะประเมินการทำงานเป็นกลุ่มได้เลยฉะนั้นเด็กๆจ๋าเมื่อเราทำงานเป็นกลุ่มเราทำอย่างไรเราคิดคนเดียวได้ไหม
1: ไ
0: ม่ได้เราต้องแบ่งงานกันทำและช่วยกันทำนั่นเองโอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันได้เลยค่ะ

ักเรียนกลุ่มไหนนะคะยังทำไม่เรียบร้อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยคุณนกฝากให้ไปทำเป็นการบ้านแล้วเราค่อยมาฝึกเล่นกับเพื่อนๆกันฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะช่วยเก็บรวบรวมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เมื่อมีเวลาว่างสามารถให้เด็กๆเนี่ยผลัดกันเล่นเกม Word Search ได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะกิจกรรมสุดท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของเราแน่นอนค่ะฝากตรงนี้ไว้ด้วยสำหรับแบบประเมินตนเองนะคะวันนี้เราจะทำสองแบบประเมินด้วยกันคือแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้นั่นเองอ่ะเด็กๆค่ะเปิดแบบประเมินตนเองได้เลยค่ะทำได้เลยนะคะอยู่ที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยแบบประเมินตนเองอยู่ที่หน้า97และ98ค่ะให้นักเรียนลองประเมินตัวเองสิคะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้มีตรงไหนบ้างที่เราพัฒนาขึ้นมีตรงไหนบ้างที่เรายังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนตอบด้วยความเป็นจริงได้เลยมีจุดไหนที่เราคิดว่าเราทำได้ดีแล้ว

0: ทีนี้เมื่อนักเรียนทำแบบประเมินแบบบันทึกการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่อง healthy living นะคะในเรื่องของ knowing your feeling เราจะมารู้ทันอารมณ์ของเรากันนะคะสิ่งที่เด็กๆปลายทางนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่1เรื่อง feelingใบความรู้ที่2เรื่อง how do you feel ใบงานที่1ค่ะเรื่อง how do you feel today คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง
1: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆLanguage is the key to the heart of people. เขาบอกว่าภาษาเนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจของคนเลยเพราะอะไรถ้านักเรียนมีเพื่อนต่างชาติเราสามารถสื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนต่างชาติได้ไหมคะได้ไหมได้หรอนักเรียนมีเพื่อนต่างชาติต่างภาษาเราสามารถสื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราสื่อสารมีความเข้าใจตรงกันกับคนทั่วโลกนั่นเองฉะนั้นอย่างวิชาของเราภาษาอังกฤษก็สำคัญนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อยๆด้วยนะคะโอเคค่ะ That is for today
2: Class ready
1: Thank you teacher
0: See you again next time Goodbye

0: วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียงสี่ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย
1: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยทัยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยทัยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของเงาจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยทัยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคล้องช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางแกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับถ้านักเรียนยังจำกันได้เราได้เรียนกันไปในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 นะครับนักเรียนก็จะมีวิธีการสังเกตแล้วเราก็สามารถตอบคำถามแล้วก็ทำโจทย์ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้อย่างที่ได้บอกไปเราก็ได้เรียนในเรื่องของการหารนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการหารทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีจุดสังเกตอย่างไรแล้วก็อาจจะใช้การเลื่อนตำแหน่งของทศนิยมของตัวตั้ง